0: แต่งงานแล้วจะมาเอาห้องคนโสดทำไมนะ
1: โทษเจ๊ซิงเกิลก็แปลว่าคนโสดแต่ถ้าเป็นประเภทของห้องคือห้องเตียงเดียวคือนอนคนเดียวอ่ะได้ไหมมันจะมีซิงเกิลรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีดับเบิลรูมก็คือห้องเตียงใหญ่ๆที่นอนคู่กันได้อ่ะได้ไหมโอเค we have single room double room
0: we have single room double room what about suites suite อยากสวีทจะเก๊ะนะ
1: เดี๋ยวมาตีปากเลยเจ๊ suite เนี่ยมันก็แปลว่าหวานหรือของหวานก็ได้นะแต่ suite ก็คือห้องชุดที่มีห้องรับแขกแยกในตัวไง
0: yes we have a suite sir
2: okay should we go see it
0: yay
2: should we take the elevator
0: oh this is a lift
2: okayShould we take the lift?
1: Elevator กับ lift เนี่ยมันก็เหมือนกันไงเออก็คือเนี่ยนี่เนี่ยไอ้เครื่องชักลอกไฟฟ้าขึ้นข้างบนเนี่ย
0: เอาลิฟต์เข้าไป
1: นะต้องกดสิครับ
2: โอเค thank you
0: Yes sir, here you are. This is so sweet.
2: That was a long corridor.
0: Yeah, wrong door.
2: Wrong door?
1: นี่คือทางเดินในตึกหรือในอาคารใช่ไหมไม่ใช่โดรก็คือประตูและนี่แถมจะออกเสียงรองโดรคือประตูยาวๆไปออกเสียงรองโดรประตูผิดเขาก็นึกว่าพามาผิดห้องสิ
0: ว่าแต่ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
1: ก็มาตั้งแต่แรก
2: This room's pretty spacious
0: Yeah this is a special room
1: เจ๊เขาไม่ได้หมายถึงพิเศษแต่เขาหมายถึง spacious มาจากคำว่า space ที่แปลว่าเนื้อที่ดังนั้น spacious ก็แปลว่าห้องนี้เนื้อที่โออากว้างขวางไม่ใช่ special ที่แปลว่าพิเศษแต่ถ้าพิเศษออกเสียง special สั้นๆ
0: spacious
1: แต่นี่คือ spacious
0: spacious
2: how big is the room
0: oh very big how big oh XL
1: โอ้ยนี่ขายห้องหรือขายเสื้อพี่ XL อะไรเขาถามว่า how big is the room คือห้องมันใหญ่แค่ไหนนะพี่ก็ต้องตอบสิว่ามันกี่ตารางเมตร
0: อ๋อ50 square meters
1: ฮะเจ๊ square meters ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยคุยคนไทยเมตรแต่ฝรั่งคือ meters 50 square meters
0: อ๋อ50 square meters
2: oh okay that's a pretty good size
0: shall we go see the bedroom
2: yeah sure after you
0: no after you
2: okay oh, this is a nice room
0: Yes.
2: So when can I move in?
0: Move in? Oh, okay, move in.
2: Wait, stop, stop, stop. I didn't say move.
0: Move.
2: I said move in.
0: Move in, I move in.
1: Yeah.Move in จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าย้ายเข้ากระเถิบเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่า move up เข้าใจไหมแต่ move in ก็จะแปลว่าย้ายเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นรถไฟก็ได้แต่ในเคสนี้คือ move in คือย้ายเข้าเข้าใจไหมไม่ใช่กระนึกเข้าไปหา
0: อ้าว move up ได้ไง
1: ทำไมล่ะ
0: ก็ move ไปนี้ไม่ได้ move
1: in แหมเราเนี่ย move up ก็แปลว่าขยับเข้าไปเขาถามว่าย้ายเข้ามาได้เมื่อไหร
0: ่ no you cannot
2: why not isn't this room available
0: no it's not availableBut and available.
2: No thanks. I guess I'll go.
0: ไปไหนนะฮะ
1: ก็เขาจะมาดูห้องแต่เจ๊บอกห้องไม่ว่างสักห้องอ่ะแล้วพามาดูทำไม
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า This room is pretty spacious ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวางน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะคำว่า pretty นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb เลยค่ะมาดู pretty ที่เป็น adjective กันค่ะ pretty ที่เป็น adjective นะคะเขาจะแปลว่าสวยหรือน่ารักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น she is very pretty แปลว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะชุดนี้สวยมากเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า this dress is so prettyน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะส่วนคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะน้องๆจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is pretty difficult to find the answer แปลว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาคำตอบน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างอีกตัวอย่างนะคะ it's pretty hard to explain มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้าง

0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า pretty กันอยู่ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: All right, now we're with two members from Team USA. They are Courtney Thompson, the setter, and Philippe Akinrodewo, the middle blocker. สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: Did I get your last name right?
3: Perfect.
2: All right, cool. Well, welcome to Thailand, guys.
3: Thank you.
2: So you're here for the World Grand Prix Series. มาแข่ง
4: ลงสนามแข่ง
2: ถูกต้อง
4: and have matches against Thailand, Brazil and Dominican Republic
2: โอ้นี่ได้เจอทีมชาติไทยทีมชาติบราซิลแล้วก็โดเมนิกันอีกด้วยถามว่าทีมไหนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่สุดเลย
4: Which team you see as the biggest threat
2: Yeah
3: You know all the teams are really strong Thailand's really hard to play against actually they have a fast offense they run a lot of combinations and Brazil's ranked number one in the world so they're always a challenge as well
2: คือจริงทุกทีมเนี่ยแกร่งหมด
4: ไหนจะไทยที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง
2: รวดเร็วแล้วก็มาแบบผสมผสานจับทางไม่ทันเลย
4: หรือบราซิลที่เป็นที่หนึ่งโลก
2: อันดับโลกมาเลยโอ้โหที่ทำยังไง and Brazil which is as you mentioned currently world number one they beat you guys back in 2012 as well in the Olympics right?
3: right
2: so what's your strategy this time
3: the same strategy we always have play clean volleyball pursue everything and work really hard
4: เล่นเกมอย่างใสสะอาด
2: ตามกติกา okay as in like you know according to the rules clean that kind of clean
3: yeah
2: แล้วก็ที่สำคัญคือมาเป็นทีมแบบที่ทีมเมกาทำมาตลอดแล้ว
4: ทำให้ดีที่สุด
2: ถูกต้องเพื่อที่จะไปสู่ความฝันนั่นเองนะครับ so how about Thailand Thailand is at the moment ranked at number 12
4: number 12เพื่อไทยอยู่อันดับ12ตอนน
2: ี้We got a chance.
5: Thailand's a great team, and we love playing here because the fans are so into it, and it's a great atmosphere. Super loud, everyone's cheering, and they're a really smart team.
2: Uh-huh.
5: Now, they're shorter. I feel like I'm pretty tall when I play the Thailand team. they're a great team. They have ball control and really smart with their shots.
2: คือถึงเวลาการควบคุมลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะปื๊ดปั๊ดไวมากเลย
4: อาจจะด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่า
2: เล็กกว่านิดนึงนะครับคือคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกสูงเลยเวลาเล่นกับทีมไทยนะฮะแต่ก็เรามีกลยุทธ์เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ you mentioned height now พูดถึงความสูงแล้ว
4: most of team USA are at least 180 centimeters tall.
2: Yeah, right. But you here, you're standing at 170.
5: Maybe 172.
2: Yeah, well, there you go. So does that mean you have to work a bit harder than everyone?
5: A little bit. I try to make it up in other areas. You know, I talk a lot, I run around, try to be fast. I'm a setter, so my job is to throw it up so they can do the hard stuff. You know, they hit, they block.
2: คือโดยตำแหน่งนั้นเนี่ยคือโชคดีว่าเป็นตัวเซตขึ้นไป
4: ก็คือไม่ต้องทำอะไรมากลูกมา
2: ใช่แล้วก็ไวไวเขาไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนมาแล้วเองแล้ว
5: ได
2: ้เ
5: ช็ค
2: แล้ว
5: ได้เช็ค
2: แล้วเห็นไหมนี่คนความสูงเดียวกันจริงๆ we share the same height alright exactly เห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คนที่เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ we have to know our potential ไม่ต้องรู้ศักยภาพของเราเซ็ตปุ๊บเพื่อนตัวสูงก็พักตกไปเรียบร้อยเลย
4: now apart from heightWhat other qualities does it take to become a good volleyball player?
2: And this goes for everybody else as well.
5: Ooh, that's a good question.
2: ถามว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอื่นใดอีกครับเนี่ย
5: I think the biggest part of volleyball is that it's a team game. You can't win one point without a passer, a setter, and a hitter. So you got to be really good at communicating and working as a team. I think that's probably the most important.
2: โอ้ทำงานเป็นทีมเลย
4: เพราะคะแนนนึงเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น
2: ไม่ใช่ต้องมีตัวชงตัวส่งตัวตบสำคัญมากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือวิธีทำคือต้องมาเป็นทีมสื่อสารกันเยอะๆ So Philippe, how did you break into the national team?
3: I actually started volleyball out of high school. I was really, really bad, but I'm tall.
2: Oh.
3: And I can jump pretty high, and so they saw a lot of potential in me. And after I graduated from high school, I joined the national team and have been playing with the national team ever since.
2: Oh, โหนี่นะจบมัธยมก็เข้าทีมชาติแล้ว
4: คือตอนแรกก็เล่นไปไม่ค่อย
2: ก็เก่งๆกลางๆนิดหน่อยแต่โชคดีว่าตัวสูงคราวนี้ไม่ได้ไปเล่นอยู่ขำๆแล้วไประดับมืออาชีพแล้ว
4: As a professional what sacrifices do you have to make
5: I think for us we to play at a high level have to travel overseas a lot so after college a lot of our time spentin Europe for 8 months and in the summer like coming here and stuff so it's a little bit hard to be away from home
2: การที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสียสละหรือว่าสูญเสียไปบ้างมั้ย
4: โอ้ก็ต้องไกลบ้านไปยุโรป
2: เป็นระดับทีมชาติที่ทงชาติเมกันเบลเลอร์อยู่นี้ก็แน่นอนต้องไปยุโรปมาเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ห่างบ้านใช่มั้ย
5: And then as an athlete you know everything matters you got to take care of your body and recover and eat right and nutrition and get enough sleep and so it takes a lot of discipline
2: ไหนจะต้องดูแลตัวเองไหนต้อง
4: กินให้ถูก
2: พอเจ็บตัวก็ต้อง recover ขึ้นมา

0: หายขึ้นมาอีกต่างหากอันนี้สำคัญ
1: What are the rewards?
2: So many.
3: For one, we get to represent our country playing with the national team. I think that's probably the biggest reward anyone can have is to be able to wear that jersey. I think with the hard work comes success. Not always when you want it to, but I mean, if you keep in there and keep working hard, you'll find it.
1: เป็นตัวแทนระดับชาติเลยนะ
0: ความภาคภูมิใจมากเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีความพยายามเนี่ยนะมันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องผลดีจะกลับมาไม่เร็วก็ช้านั่นเอง What sort of things do you guys do when you're not playing volleyball?
3: A lot of us like to actually hang out with each other. I like going to the movies, going shopping.
4: Like a typical girl, you as well?
2: I like that sometimes too. I also like to go outside andanything sports related, you know, football games, baseball games. I come from a sports family, so I love that kind of stuff.
0: คือปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็ไปไหนก็ไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันในทีมนี่แหละไปก็แห่ไปด้วยกันหมดนั่นแหละ
1: ก็ไปดูหนังไปทำอะไรตาม
0: ก็เหมือนแบบผู้หญิงก็ทำกันนั่นแหละนะฮะแต่โค้ชนี่เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นนักกีฬาซะเยอะเพราะฉะนั้นคือไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกีฬาซะนิดนึงจะมีความสุขพิเศษประมาณนั้น Well, thank you guys.
3: Thank you.
1: Wish you good luck.
5: กันบ้างค่ะน้องๆจากรายการ English Speak First นะคะน้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
6: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm pretty tall ฉันค่อนข้างสูง
5: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะมาดูกันนะคะว่า pretty ในประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไร This house is pretty oldPretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะน้องๆแปลว่าน่ารักหรือแปลว่าค่อนข้างติ๊กตอกติ๊กตอกแปลว่าอะไรดีนะถูกต้องนะคะ Pretty ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะเป็น adverb ค่ะ This house is pretty old แปลว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเห็นไหมคะ Pretty แปลว่าค่อนข้าง
6: แล้วประโยคนี้ล่ะคะคำว่า Pretty ในที่นี้แปลว่าอะไร She is looking atThat pretty doll. คำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่าน่ารักใส่อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะ She is looking at that pretty doll. เธอกำลังมองดูตุ๊กตาที่น่ารักตัวนั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่ารัก
5: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้ผิดสับสนกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ
6: ส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า me too และ me neither นั่นเองค่ะ
5: น้องๆคะถ้าเราจะแสดงความเห็นด้วยปกติแล้วเราจะพูดว่า me too ที่แปลว่าฉันก็เช่นกันเป็นการแสดงความเห็นด้วยแบบประโยคบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น I like playing football ฉันชอบเล่นฟุตบอล me too ฉันด้วยส่วนถ้าน้องๆจะแสดงความเห็นด้วยเชิงปฏิเสธน้องๆอย่าพูดว่า me too นะคะแต่น้องๆต้องพูดว่า me neither นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't like playing tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิส me neither ฉันก็ไม่เหมือนกัน
6: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์และน้องได้ยินอย่างนั้นน้องๆบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเรียนเหมือนกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันยังไงดีคะระหว่างคำว่าMe too กับ Me neither ใช้อะไรดีคะน้องๆ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า Me neither ถ้าครูเพียรพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเห็นด้วยว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเราก็ต้องพูดว่า Me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย
5: แล้วถ้าครูพี่นนท์พูดว่าI like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆเห็นด้วยนะคะน้องๆจะตอบว่าอะไรดีคะ Me too หรือ Me neither ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ Me too นั่นเองค่ะ I like studying English. ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วถ้าน้องๆเห็นด้วยน้องๆก็ตอบว่า Me too. ฉันเห็นด้วยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยเลยค่ะ
7: แท็กซี่ของที่นี่จะมีพนักงานอยู่ประมาณ300คนและจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงก็จะประมาณ20กว่าคนนะครับนี่เลข4นี่หมายถึงอะไรก็คือว่ากลุ่ม27คนเนี่ยฮะกลุ่มประมาณ20กว่าคนเนี่ยไม่เจออุบัติเหตุมา4วันแล้วสำหรับกลุ่มนี้ครับไม่มีอุบัติเหตุมา31วันแล้วนะครับกลุ่มนี้ไม่มีอุบัติเหตุมา71วันแล้วนะฮะก็จะมีเขียนตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะครับ
8: บริษัทแท็กซี่แห่งนี้เก่าแก่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วก็จำนวนรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
9: 最初は約50台です
10: ね。50台。はい。現在は。
9: 現在は600台。
10: 600台。
9: はい。全国ではなく、神奈川、埼玉、東京。
10: ตอนเริ่มแรกเนี่ยมีแท็กซี่อยู่50คันปัจจุบันมีกี่คันนะครับมี600คันเริ่มสตาร์ทนะครับไซตาม่าโยโกฮาม่าแล้วก็โตเกียว
8: ปกติเวลาที่เราโบกรถแท็กซี่ตามถนนหนทางในโตเกียวแท็กซี่ทุกคันก็จะมีระบบเปิดปิดประตูให้เราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องแตะประตูเลยค่ะรวมทั้งคนขับก็ไม่ต้องลุกมาเปิดปิดประตูให้เราด้วยแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่เป็นระบบให้บริการที่เหนือชั้นกว่าค่ะ
9: どうぞご乗車くださいませ。
10: どうぞ。
9: お足元お気をつけくださいませ。
10: はい。
9: お伺いで、どちらまでお送りいたしますか。で、ご希望のルートを聞いて、その後に自己紹介ですね。
10: ครับก็นะครับเริ่มต้นจากการนะครับลูกค้ามาพอเรียกแท็กซี่เสร็จก็เปิดประตูให้พอเปิดประตูเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็พอนั่งขับรถเสร็จก็หันมาบอกครับว่าท่านต้องการไปที่ไหนครับไปยังไงไปรูทแบบไหนพอถามเสร็จปุ๊บเข้าใจนะครับแล้วผมชื่ออะไรผมจะพยายามขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกตัวครับ
9: そうですね2018年に2020年に東京オリンピックが運転手を忍者に扮してお迎えに上がったら海外のお客さん喜ぶんじゃないかなと
10: แท็กซี่นินจาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงท่านก็บอกว่าในปี2018เนี่ยท่านรู้ว่าในปี2020เนี่ยคนต่างชาติจะต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะจะมาโอลิมปิกก็ต้องมีเซอร์วิสที่แปลกหรือเซอร์วิสที่แตกต่างทำยังไงครับก็คือเป็นแท็กซี่นินจาซะเลยนะครับและให้คนขับแท็กซี่เนี่ยแปลงร่างเป็นนินจาแล้วก่อนที่เป็นนินจาเขามีการฝึกกันจริงๆเลยนะ
9: เกียร์ですねเกียร์ตาตัวชูริเกน
10: คู่กับดาวกระจายโอ้มีการถือด้วยมือขวาอยู่ล่างมือซ้ายอยู่บน
9: คาตานะโอโอซาเมรุไซยะโตชิโก
10: ะก็คือนี่คือมีดดาบอยู่ด้านขวาแล้วก็เก็บไว้ในปอก
8: มีออกแอคชั่นด้วยนี่คนขับแท็กซี่จะต้องทำท่าทางกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
9: ござるとあとは実際にちょっとこの近くに忍者道場っていうのがあるの
10: ก็ครับมีการฝึกอยู่2วันนะครับที่จังหวัดมิเอะเลยนะจากโยโกฮาม่าไปมิเอะเลยอ่ะก็ครับได้ฝึกอะไรบ้างครับบอกว่าได้ฝึกความอดทนครับอยู่ใต้น้ำตกนะครับน้ำตกของญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเย็นมากแบบสั่นเลยนะฮะที่จะไปดูนินจาตัวจริงเดี๋ยวเราไปดูรถที่ให้บริการในช่วงโอลิมปิกกันดีกว่าเดี๋ยวขอหายตัวแบบนินจานะครับ
9: โน
10: ้โออย่าเทคบ่อยนะเจ็บขาแล
8: ้
10: ว
8: แม้หายตัวได้ขึ้นมาเลยนะคะแค่พูดคำว่านินจาอินเนอร์ก็มาเลยทันทีค่ะ
9: お客様身長が高いですので割と頭当たんないようにテレビっていうかまあ広告テレビみたいな形では
10: いก็นะครับข้างหน้านี่ว่างกว้างมากแล้วก็สูงคนที่นะฮะตัวสูงก็สบายเลยนั่งหัวไม่ชนแน่นอนและข้างหน้าก็สามารถวางกระเป๋าเผื่อไว้ได้อีกนะดีมาก
9: そうですね一応ユニバーサルドライバータクシーっていうジャパンタクシーですので車椅子のお客様がわざわざ車椅子を降りなくてもそのままご乗車できるという
10: できるんですか
9: はい
10: โอ้คุณผู้ชมผมรู้เคล็ดลับอีกอันที่น่าสนใจนะรถคันนี้สามารถรับรถเข็นคนพิการเข้ามาได้ด้วยเก้าอี้ข้างหน้านี่จะล้มไปข้างหน้าตัวนี้จะล้มไปข้างหลังแล้วตัวนี้จะว่างและสามารถเข็นรถเข็น ขึ้นมาจอดในนี้ได้ญาติๆจะนั่งฝั่งนี้แล้วรถเข็นจะจอดตรงนี้ได้ด้วย

0: ออกแบบแบบยูนิเวอร์แซลใครก็สามารถขึ้นมานั่งได้ครับอย่างนั้นเลย
1: บริการดีขนาดนี้ที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมรับผู้โดยสารที่มีรถวีลแชร์ได้ด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วค่าแท็กซี่จะไม่แพงมากเลยเหรอคะเนี่ย
0: ค่าบริการเป็นยังไงครับก็ค่าบริการก็จะพอๆกับแท็กซี่ทุกคันนะฮะแล้วแต่ 1.2 กิโลเนี่ยจะอยู่ในราคาเริ่มต้นที่โตเกียว420ที่โยโกฮาม่า500แต่หลังจากนั้นจะเพิ่มทีละ100เยน100เยน100เยนไปเรื่อยๆครับ
2: そうですね最一応目安としては500ml 8時間
0: คนขับรถเนี่ยจะมีกฎอะไรบ้างบอกว่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ากินเหล้าแล้วนะฮะ500มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะต้องไม่ขับรถ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตอนลงก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วย
1: คนขับ1กะคือการมีรถในครอบครอง20ชั่วโมงค่ะสงสัยเลยใช่ไหมคะ20ชั่วโมงเนี่ยถือว่าขับโหดเลยนะคะแต่เขาให้พักได้ค่ะกฎก็คือพักได้3ชั่วโมงจะไปพักที่บ้านก็ได้ค่ะและจะพักตอนไหนก็ได้เลือกได้เองเลยก็คงจะเหมือนแท็กซี่เช่าบ้านเรานี่แหละค่ะ
3: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เรื่องแท็กซี่นินจาบริการที่มากกว่าเดิมนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าการบริการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรน้องๆคะคำว่าการบริการนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า serviceService เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการยกตัวอย่างเช่น Their service is excellent การบริการของพวกเขานะคะเป็นเลิศน้องๆเห็นไหมคะคำว่า service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการส่วนผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกว่าบริกรนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waiter ที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชายยกตัวอย่างเช่น A waiter serves them drinksบริกรผู้ชายเสิร์ฟน้ำดื่มให้กับพวกเขาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า waiter เป็นคำนามแปลว่าบริกรค่ะส่วนคำว่าบริกรผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waitress เป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she worked as a waitress แปลว่าเธอทำงานเป็นบริกรผู้หญิงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า pretty นั่นเองค่ะ pretty เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักแต่ถ้าคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำว่า me too จะใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าส่วนคำว่า me neither ใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยแต่ใช้ในเชิงปฏิเสธค่ะ
4: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะน้องๆเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบริการนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการ waiter เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชาย waitress คำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้หญิง
3: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากวันนี้นะคะเป็นคิวของสำนวนที่ว่า Live It Upแปลว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's live enough มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเถอะ
3: แล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.org

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่าฮ่าฮ
3: ่
1: า
3: ว้าวมนมนมนมน
1: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
3: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
3: เฮ้ย
4: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ้
4: แม่ไม่ต้องเขินหรอกนะเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
1: เ
4: ครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
4: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
2: ข้าไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
4: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉี
6: เยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอาทิตย์ทีทีหอมหอม
3: นี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
6: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามย่างนิ่งดานิ่งดานิ่งดานิ่งดานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
3: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
6: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
6: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะบินขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
7: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
6: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยาก
3: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
6: อีกนิดนึง
7: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
6: ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
6: เย้ถึงแล้ว
4: พอดตากแล้ว
6: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
3: เฮ้ยเข็มทอง
7: เฮ้ย
6: เย้แล้วเย้แล้ว
7: ใครยังชั่ว
4: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
6: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
6: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
7: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
3: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
8: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เราผัดเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการ

้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: www.thaipbs.com.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: For the first time in the world, it is possible to create multi-layer perovskite absorber for solar cell application with controllable thicknesses. There are three main types of solar cell. The first one is the silicon-based solar cell.The second one is the thin film based solar cell, and the last one is the emerging solar cell. The most popular type of the solar cell nowadays is the silicon solar cell. The pro are the silicon solar cell is very stable, lasts for more than 25 years. It's very good for the emergency case. For the cons, first,is very expensive investment cost. The second point is that the efficiency of the silicon solar cell decreases with the higher temperature. The third one is not flexible. Fourth, it has dark color in nature. So that cannot be used for the window applications. For a normal solar cell, there are different layers.You can compare a solar cell to a burger. Like we have the electrodes, okay? We have ETL, electron transport layer. We have the absorber layer. We have hole layer, and then the electrode. So you can think as the burger with the bun, the vegetable, the meat, the cheese, and then the bun. So the pros of perovskite are first,Perovskite are solution processable. As a solution form, perovskite can be made with spin coating process, spray coating process, printing process. These are low cost and low temperature processes. While being a solution, it's very easy for it to be manipulated. I mean, you can tune it, you can dope it, you can change the property of perovskite by changing its compositions. Second,Perovskite can be tuned easily by changing its composition in the solutions. With this, we can make perovskite into different colors for different applications. For the third part, perovskite efficiency is independent of temperature, making it very suitable for Thailand. The con of perovskite is stability. Perovskite cannot last as long as the silicon counterpart,

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร

0: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
1: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
0: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
1: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็

0: ได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเศรษฐศาสตร์ใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไรก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้

0: ได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพ ควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันนึงเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด20ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำ

0: จังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
3: ไปเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำเนี้ยฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what คำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean is that right หรือ You mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50%

ของภาษาอังกฤษที่พี่คณาพูดได้ทุกวันนี้มาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณาก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่องHunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะคะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอ่ะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ในซับไตเติลมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดปีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew หรือ yuck เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมุตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะ

ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ประเทศทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ดูแลนักเรียนปลายทางทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหลังจากที่เราได้เจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังกลับมาเจอกันอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของจุดหลอมเหลวของสารนั่นเองนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าจุดหลอมเหลวไหมเคยได้ยินไหมครับมีหลายคนเคยได้ยินวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจุดหลอมเหลวนะครับว่าจุดหลอมเหลวของสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดครูมีคำถามที่จะมาสอบถามนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดนะครับให้นักเรียนสังเกตรูปภาพนะครับทั้ง4รูปภาพนี้นะครับรูปภาพแรกนะครับมุมซ้ายบนนักเรียนคิดว่ามันเป็นคือรูปภาพของอะไรช็อกโกแลตนะครับต่อมาทางขวามือนิดนึงถัดมาที่เป็นลักษณะกลมๆแบนๆอันนี้คิดว่าคืออะไร
3: เค้ก
2: เหมือนแพนเค้กใช่ไหมแต่ความจริงอันนี้คือเนยนะครับถัดลงมานะครับก้อนสี่เหลี่ยมสีฟ้าๆตรงนี้คือน้ำแข็งและถัดมาตรงนี้คือเทียนนะครับนักเรียนลองสังเกต4รูปภาพนี้ดูนะครับแล้วระดมความคิดเห็นจากคำถามของครูก็คือจากภาพเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารในรูปแบบใดสารทั้ง4รูปภาพนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสถานะจากสถานะอะไรเป็นสถานะอะไรจากของแข็งเป็นของเหลวใช่ไหมครับถูกต้องนะครับจากของแข็งเป็นของเหลวซึ่งนะครับเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสถานะนะครับของสารจากของแข็งเป็นของเหลวเราจะเรียกมันว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะครับต่อมานักเรียนต้องคิดต่อแล้วนะครับหากครูตั้งสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับในภาพเนี่ยนะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนสถานะพร้อมกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวให้

0: แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ตอบนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถระดมความคิดเห็นกันแล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูซิถ้าครูตั้งสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดว่าสารทั้ง4เนี้ยนะครับจะเปลี่ยนสถานะพร้อมกันหรือไม่อย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหม1 2 3 4 5 6มีกลุ่ม2ใช่มั้ยอ่ะกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่มอื่นมีไหมที่จะแสดงความคิดเห็นข้อนี้อ่ะมีถ้ามีเตรียมธงไว้งั้นน่ะเตรียมธงไว้เร็วเอาธงขึ้นมา4สีของเราเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นนะครับของเพื่อนๆต้นทางกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำถามของครูข้อนี้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยครับวางธงไว้ให้ดีนะครับวันนี้ครูจะเลือกธงสีไหนลองทายใจครูดูนะครับถ้าพร้อมแล้วยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับหากครูตั้งสารทั้ง4ชนิดนี้ในภาพนะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนสถานะพร้อมกันหรือไม่
1: ไม่พร้อมค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าน้ำแข็งเป็นสารบริสุทธิ์จะละลายเร็วกว่าอันอื่นค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ก่อนครับอันนี้คือความของเพื่อนกลุ่มที่5นะครับเพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าสารทั้ง4ชนิดนี้จะเปลี่ยนสถานะไม่พร้อมกันแล้วเพื่อนก็เสริมมาอีกว่าน้ำแข็งเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์นะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสถานะไม่พร้อมกันนะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2กลุ่ม2ก่อนแล้วกันนะครับกลุ่ม2คิดเห็นอย่างไร
2: คิดว่าไม่พร้อมกันครับเพราะว่าบางอย่างการที่จะเปลี่ยนสถานะได้ต้องใช้ความร้อนครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็บอกว่าไม่พร้อมกันแต่เหตุผลของกลุ่มที่2ก็คือบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวจะต้องใช้ความร้อนใช่มั้ยครับโอเคนะครับมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยมีกลุ่ม6ฟังอีกกลุ่ม6อีกสักหนึ่งกลุ่มดูซิเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับจากคำถามของครูข้อนี้เชิญครับ
3: ไม่พร้อมกันค่ะเพราะว่าสารทั้ง4ชนิดมีองค์ประกอบไม่เท่ากันทำให้อาจจะละลายไม่พร้อมกันค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนครับกลุ่มที่6ตอบมาว่าไม่เท่ากันไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าสารทั้ง4ชนิดเนี่ยมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอาจจะละลายใช่ไหมเมื่อกี้ต้องใช้คำว่าหลอมเหลวนะครับต้องใช้คำว่าอาจจะหลอมเหลวไม่พร้อมกันนะครับโอเคคำถามข้อนี้ผ่านไปมีอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าสารทั้ง4ชนิดในภาพเนี้ย4ชนิดนี้มันเดิมเลยนะครับเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิเดียวกันหรือไม่อย่างไรเมื่อกี้ครูถามว่าพร้อมกันไหมส่วนใหญ่บอกว่าไม่พร้อมกันใช่ไหมแล้วทีนี้ครูก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วที่อุณหภูมิเดียวกันเนี่ยมันจะหลอมเหลวพร้อมกันหรือไม่ลองคิดดูได้นะครับปรึกษากันได้ในแต่ละกลุ่มนะครับมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นยกมือได้เลยนะนะครับมีไหมเอ่ยถ้าสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับมันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิเดียวกันไหมหมายความว่าถ้าที่อุณหภูมิเท่านี้สารทั้ง4ตัวเนี้ยจะหลอมเหลวพร้อมกันหมดเลยมีไหมมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2เนาะฟังกลุ่ม2ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรที่อุณหภูมิเดียวกันนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวพร้อมกันไหม
4: สารบางอย่างไม่เหมือนกันครับต้องใช้ความร้อนมากกว่าครับ
0: แสดงว่าพร้อมกันไหมที
4: ่ไม่พร้อมกันคร
0: ับ ไม่พร้อมกันปรบมือให้กลุ่มที่2อันนี้คือความคิดเห็นของกลุ่มที่2นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวที่เรารู้กันมาว่ามันคือการหลอมเหลวนั่นเองนะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องอธิบายช่วงอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสารได้นะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่1 นะครับการลงความเห็นของข้อมูลนะครับจากการสังเกตอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวและอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดนะครับข้อที่2การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการซึ่งวันนี้นะครับเราจะฝึกกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการไปด้วยนะครับโดยการกำหนดความหมายของการหลอมเหลวช่วงการหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับ

0: วัตถุวิสัยคืออะไรนักเรียนจะต้องแปลความหมายข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวและอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดให้สอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติและไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูลหมายความว่าวันนี้เราจะต้องมีการทดลองใช่ไหมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องยึดผลการทดลองจากที่เราทดลองได้ไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือความรู้เดิมที่เรามีมาเข้าไปในผลการทดลองนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องเขียนถ่ายทอดความรู้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีใบงานที่นักเรียนจะสามารถเขียนนะครับผลการทดลองเพื่อถ่ายทอดความรู้นะครับความเข้าใจด้วยภาษาของตนเองนะครับเกี่ยวกับช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสารรวมทั้งลงความเห็นข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักฐานนะครับอย่างเที่ยงตรงและสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับช่วงการหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบมาสนับสนุนอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมที่1จุดหลอมเหลวของสารนะครับเราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับจุดหลอมเหลวของสารนะครับ2ใบงานที่1จุดหลอมเหลวของสารนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางสามารถที่จะแจกใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานให้กับเพื่อนๆในกลุ่มของตัวเองได้เลยนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับโอเคจากการที่เราได้ใบกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามข้อแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมีใครบอกครูได้บ้างจากการศึกษาใบกิจกรรมใบกิจกรรมที่1นี้นะครับมีกลุ่ม1กลุ่ม1ลองตอบให้ครูฟังสิจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร
1: สังเกตและอธิบายช่วงอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสาร
0: สังเกตและอธิบายช่วงอุณหภูมิ
1: อุณหภูมิที่สารหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสาร
0: และจุดหลอมเหลวของสารใช่หรือไม่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1ครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับคือสังเกตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องใช้การสังเกตสังเกตอย่างไรดีใช้อะไรสังเกตใช้ตาในการสังเกตนะครับและอธิบายช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของสารนะครับต่อมากิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างลองตอบพร้อมกันซิลองตอบพร้อมกันมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างจากที่เราศึกษาในใบกิจกรรมมีสารตัวอย่างใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ชนิดมีทั้งหมดกี่ชนิด4ชนิดมีอะไรบ้างน้ำแข็งเนยก้อนพาราฟินและก้อนช็อกโกแลตมีอะไรอีกครับชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ขาตั้งใช่ไหมครับบิเกอร์เทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับโอเคมาดูไปพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับว่าวันนี้เราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับน้ำแข็งเราต้องมีน้ำแข็งนะครับมีเนยมีก้อนพาราฟินแล้วก็มีก้อนช็อกโกแลตนะครับอันนี้คือสารทั้ง4ชนิดที่เราจะทำการทดลองเพื่อหาจุดหลอมเหลวกันในวันนี้นะครับต่อมามีอะไรอีกนาฬิกาจับเวลาวันนี้ต้องมีการจับเวลาระหว่างที่เราทำการทดลองด้วยนะครับเทอร์โมมิเตอร์มีการวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับบีกเกอร์นะครับมีอะไรอีกชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ไฟแช็กนะครับขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลองอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันในวันนี้นะครับไปต่อแล้วเราจะทำกิจกรรมอย่างไรนักเรียนฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจฟังวิธีการทำกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและได้ผลการทดลองที่แม่นยำนะครับ1 นะครับใส่น้ำแข็งลงในบีกเกอร์แล้วจัดอุปกรณ์ดังภาพนี้นะครับจัดอุปกรณ์ดังภาพนี้คุ้นๆไหมเราเคยจัดเซตอุปกรณ์แบบนี้มาแล้วใช่ไหมคงไม่ยากนะครับหลังจากเซตอุปกรณ์แบบนี้แล้วทำยังไงเราจะทำการให้ความร้อนกับน้ำแข็งนะครับข้อที่2วัดอุณหภูมิเมื่อระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์คงที่สังเกตสถานะของน้ำแข็งในบีกเกอร์แล้วก็บันทึกผลก่อนที่เราจะให้ความร้อนให้นักเรียนวัดอุณหภูมิ

0: ของน้ำแข็งก่อนโอเคไหมวัดอุณหภูมิของน้ำแข็งก่อนนะครับแล้วก็บันทึกลงไปในใบงานที่1นะครับต่อมาทำยังไงต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ความร้อนแก่น้ำแข็งในบีกเกอร์ด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์จากนั้นวัดอุณหภูมิและสังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกลงในใบงานที่1มีอะไรบ้าง1เราต้องบันทึกอะไรลงในใบงานที่1บ้างอุณหภูมิใช่ไหมครับแล้วก็สถานะการเปลี่ยนแปลงทางก็คือสถานะนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุก30วินาทีนะครับจนกระทั่งน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะหมดแล้วก็บันทึกผลลงไปในทุกๆ30วินาทีนะครับทีนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการอ่านอุณหภูมิจะต้องอ่านที่ระดับสายตาเราจะก้มอ่านไม่ได้เงยหน้าอ่านไม่ได้ต้องอ่านที่ระดับสายตาโอเคไหมครับต่อมานะครับหลังจากที่เราทำการทดลองกับน้ำแข็งเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนสารจากน้ำแข็งเป็นเนยทำการทดลองกับเนยเสร็จเปลี่ยนเป็นก้อนพาราฟินทำการทดลองกับก้อนพาราฟินเสร็จเปลี่ยนเป็นก้อนช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทำการทดลองกี่รอบ4รอบนะครับตามลำดับนี้เลยนะครับจากนั้นทำยังไงต่อข้อที่5อภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตระหว่างที่เราทำกิจกรรมสังเกตอะไรบ้างเราต้องสังเกตอะไรเพื่อบันทึกลงไปในใบงานที่1อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของสารนั่นเองนะครับรวมถึงอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวนะครับอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองก็คือวัดอุณหภูมิแล้วก็บันทึกแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามากำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการกันก่อนเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับคำสองคำนี้นะครับคำแรกช่วงการหลอมเหลวการหลอมเหลวคืออะไรนะการหลอมเหลวคืออะไรนะการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นช่วงการหลอมเหลวมันน่าจะหมายถึงอะไรช่วงไหนเอ่ยมีใครอยากจะช่วยตอบได้บ้างกลุ่มที่6ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูว่าเขาจะนิยามนะครับคำว่าช่วงการหลอมเหลวเนี้ยเป็นยังไง
1: ช่วงที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับช่วงการหลอมเหลวก็คือช่วงที่สารใช่มั้ยช่วงที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับเราก็จะวัดอุณหภูมิไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงการหลอมเหลวก็คือช่วงของอุณหภูมิตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวก็คือเริ่มจะเปลี่ยนสถานะนะครับจนหลอมเหลวหมดนั่นเองนะครับส่วนคำที่2จุดหลอมเหลวล่ะจุดหลอมเหลวคืออะไรตอนนี้เราได้คำแรกไปแล้วช่วงการหลอมเหลวใช่ไหมแล้วจุดหลอมเหลวคืออะไรเราจะนิยามมันว่ายังไงมีใครพอจะบอกได้ไหมปรึกษากันได้นะครับปรึกษากันได้ว่าจุดหลอมเหลวเราจะนิยามมันว่าอะไรเรารู้มาแล้วว่าการหลอมเหลวคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวใช่ไหมลองฟังคำตอบของกลุ่มที่สองดูว่าเขาจะนิยามคำว่าจุดหลอมเหลวว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: จุดที่หลอมเหลวละลายคงที่ครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่สองก่อนกลุ่มที่สองบอกว่าจุดที่หลอมเหลวแล้วก็ละลายได้คงที่ก็จะเปลี่ยนจากเราจะใช้คำว่าละลายไหมเราใช้คำว่าเปลี่ยนจากคำว่าละลายเป็นคำว่าหลอมเหลวฝึกให้ชินนะครับเราจะใช้คำว่าหลอมเหลวเนาะไม่เป็นไรนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีไหมเอ่ยปรึกษากันได้เนาะมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจไปมีกลุ่ม6เขาปรึกษากันแล้วอยากตอบฟังกลุ่ม6อีกสักกลุ่มนึงว่าเขาจะนิยามคำนี้ว่าอะไรจุดหลอมเหลวเชิญครับ
3: จุดหลอมเหลวคือจุดที่ของแข็งหลอมเหลวเป็นของเหลวหมดครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6นะครับเรามาดูว่าใช่หรือไม่ทำไมเราต้องนิยามเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วสามารถที่จะทำการทดลองไปได้พร้อมๆกันนะครับจุดหลอมเหลวนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับของอุณหภูมิที่สารเริ่ม

ริ่มหลอมเหลวกับอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านค่าของอุณหภูมิตอนที่สารมันเริ่มหลอมเหลวว่าได้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็อ่านค่าอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดว่าได้เท่าไหร่แล้วเรานำมันมาบวกกันแล้วหาค่าเฉลี่ยก็คือหารด้วย2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2คำนี้เราจะต้องนิยามให้ตรงกันเพื่อให้สามารถทำการทดลองได้ถูกต้องนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งช่วงการหลอมเหลวก็คือช่วงของอุณหภูมิตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดนะครับส่วนจุดหลอมเหลวคือค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวกับอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดนะครับต่อมานะครับในใบงานที่1จะมีตารางที่เราจะต้องบันทึกผลการทดลองทั้งหมด4ตารางตารางแรกนะครับตารางที่1อุณหภูมิและสถานะของน้ำแข็งเราทำการทดลองกับน้ำแข็งก่อนเนาะนะครับที่ได้รับความร้อนเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเราจะต้องทำการทดลองทั้งหมดเป็นเวลา300วินาทีหรือประมาณ5นาทีจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องบันทึกอุณหภูมิของน้ำแข็งลงไปนะครับตลอดการทดลองและบันทึกสถานะของน้ำแข็งลงไปด้วยนะครับว่าณเวลานั้นนะครับน้ำแข็งเนี่ยมีสถานะอะไรนะครับจากนั้นใต้ตารางนักเรียนก็ต้องบันทึกอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวนะครับว่าเป็นกี่องศาเซลเซียสและบันทึกอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดนะครับว่ากี่องศาเซลเซียสนะครับส่วนหลังจากที่เราทำการทดลองกับน้ำแข็งเสร็จนะครับเราก็เปลี่ยนจากน้ำแข็งเป็นอะไรนะเนยนะครับเป็นเนยก็ทำการทดลองเช่นเดียวกันนะครับก็บันทึกผลลงในตารางที่2นะครับต่อมาจากการที่เราทำการทดลองกับเนยเสร็จเราไปทำการทดลองกับอะไรต่อยังไม่ถึงก้อนช็อกโกแลตก้อนพาราฟินก็ทำการทดลองเหมือนกันแล้วก็บันทึกลงในตารางที่3และตารางสุดท้ายตารางที่4นะครับทำการทดลองกับก้อนช็อกโกแลตก็ทำการทดลองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บันทึกผลลงในตารางที่4เพราะฉะนั้นทำการทดลองทั้งหมด4รอบคล้ายๆกันแต่เราเปลี่ยนชนิดของสารนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนำอุปกรณ์การทดลองขึ้นมานะครับแล้วก็เซตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับโดยสารชนิดแรกที่เราจะทำการทดลองก็คือน้ำแข็งนะครับกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนนำบิ๊กเกอร์นะครับมารับน้ำแข็งได้ที่หน้าห้องเรียนได้เลยนะครับระหว่างที่ทำกิจกรรมครับหากมีข้อสงสัยให้ยกมือสอบถามครูได้เลยนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถที่จะยกมือขึ้นถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมผ่านไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนแต่ละในแต่ละกลุ่มเนาะช่วยนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังโดยเดี๋ยวครูจะสอบถามนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนทำการทดลองแล้วนะครับสารแต่ละชนิดเนี่ยเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่และหลอมเหลวหมดตอนที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอสารตัวแรกก็คือน้ำแข็งเนาะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะครับอ่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะครับลุกขึ้นเลยครับกลุ่มที่3นะครับน้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับและหลอมเหลวหมดอุณหภูมิเท่าไหร่เชิญครับ
1: อุณหภูมิของน้ำแข็งนะคะที่สารเริ่มหลอมเหลวเท่ากับ0องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดเท่ากับ1องศาเซลเซียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับน้ำแข็งนะครับเริ่มหลอมเหลวที่0องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ1องศาเซลเซียสนะครับต่อมาสารตัวที่2คืออะไรนะที่เราทำการทดลองไปเนยใช่ไหมครับขอตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6ลองนำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับเริ่มหลอมเหลวอุณหภูมิเท่าไหร่และหลอมเหลวหมดอุณหภูมิเท่าไหร่เชิญครับ
2: อุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวเท่ากับ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดเท่ากับ35องศาเซลเซียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเนยจะเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ32องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสต่อมาชนิดที่3คืออะไรนะพาราฟินใช่ไหมครับก้อนพาราฟินขอเชิญกลุ่มที่1ครับเชิญครับ
3: เมื่อก้อนพาราฟินโดนความร้อนอยู่ที่46องศาเซลเซียสก้อนพาราฟินก็จะหลอมเหลวหมดอยู่ที่68องศาเซลเซียส
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับเริ่มหลอมเหลวที่46องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ68องศาเซลเซียส

0: และสารชนิดที่4คือก้อนช็อกโกแลตเชิญครับกลุ่มที่2
1: อุณหภูมิสารเริ่มต้นหลอมเหลวนะครับคือ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดคือ35องศาเซลเซียสครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะ30องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสปรบมือให้กับตัวเองก่อนทุกกลุ่มโอเคนะครับนี่ก็คือผลการทดลองที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1เมื่อให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างแต่ละชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันจากตอนแรกสถานะของสารทั้ง4นี้คือสถานะอะไรของแข็งใช่ไหมแต่พอเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆเป็นไงครับเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวถูกต้องนะครับเมื่อเราให้ความร้อนกับสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งเนยก้อนพาราฟินและก้อนช็อกโกแลตนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนั่นเองนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่2นะครับอุณหภูมิที่สารตัวอย่างแต่ละชนิดเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตอบพร้อมๆกันเลยนะตอบพร้อมกันเลยนะครับอุณหภูมิที่สารแต่ละชนิดเริ่มเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิเท่ากันไหมเริ่มไม่นะครับของแข็งเริ่มที่เท่าไหร่นะที่เพื่อนนำเสนอมาเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสใช่มั้ยครับเนยเป็นไงเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่32องศาเซลเซียสก้อนพาราฟินเริ่มหลอมเหลวที่เท่าไหร่ครับ46องศาเซลเซียสและก้อนช็อกโกแลตเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับเฉลยนะครับสารแต่ละชนิดที่เราทำการทดลองทั้ง4ชนิดในวันนี้นะครับจะเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยแตกต่างกันนะครับโดยที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวที่0องศาเซลเซียสนะครับเนยเริ่มที่32องศาเซลเซียสนะครับก้อนพาราฟินเริ่มที่46องศาเซลเซียสและก้อนช็อกโกแลตนะครับเริ่มที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับต่อมาข้อที่3นะครับช่วงอุณหภูมิที่สารตัวอย่างแต่ละชนิดเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันไหมเมื่อกี้ตอบมาข้อเมื่อสักครู่มันเริ่มหลอมเหลวต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้มันจะเหมือนหรือต่างกันต่างกันนะครับต่างกันอย่างไรนะครับสารตัวอย่างแต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิที่เริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดแตกต่างกันกลุ่มที่3ตอบมาใช่ไหมน้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ1องศาเซลเซียสนะครับต่อมาชนิดที่2เนยนะครับเนยเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะ32องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสชนิดที่3ก้อนพาราฟินเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ46องศาและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ68องศาเซลเซียสส่วนชนิดที่4ชนิดสุดท้ายก้อนช็อกโกแลตนะครับเริ่มหลอมเหลวที่เท่าไหร่นะ30องศาเซลเซียสและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนะครับและข้อสุดท้ายจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรขอ1กลุ่มช่วยสรุปให้หน่อยนะครับพร้อมเตรียมธงไว้เลยทั้ง4สีเตรียมไว้เลยนะครับพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูนะครับเอามือจับที่ติ่งหูนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ลองสรุปผลการทำกิจกรรมให้ครูฟังหน่อยนะครับว่าที่เราทำกิจกรรมมาสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: เมื่อให้ความร้อนแก่สารในสถานะของแข็งจนกระทั่งถึงอุณหภูมิ1สารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนจากสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวแตกต่างกันไปตามชนิดของสารรวมทั้งช่วงอุณหภูมิที่สารแต่ละชนิดเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดจะแตกต่างกันบางชนิดช่วงอุณหภูมิแคบและบางชนิดช่วงอุณหภูมิกว้าง
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับนี่คือตัวแทนที่ช่วยสรุปผลการทดลองในวันนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเราให้ความร้อนแก่สารทั้ง4ชนิดนะครับสารจะ

0: ปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะครับเป็นของเหลวจนกระทั่งถึงอุณหภูมินึงนะครับสารก็จะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยนะครับซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิที่เริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวแตกต่างกันนะครับไปตามชนิดของสารนั้นรวมทั้งช่วงอุณหภูมิที่สารแต่ละชนิดเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งแต่ละช่วงก็จะของสารแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันอาจจะแคบบ้างหรือกว้างบ้างนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราสามารถสรุปบทเรียนได้แล้วนะครับเมื่อให้ความร้อนแก่สารในสถานะของแข็งจะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวซึ่งเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะครับสารแต่ละชนิดมีอุณหภูมินะครับที่สารเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวหรือจุดหลอมเหลวที่แตกต่างกันนะครับสารแต่ละชนิดจะมีช่วงการหลอมเหลวซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสารแต่ละชนิดจะมีจุดหลอมเหลวเป็นยังไงเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามชวนคิดคำถามข้อสุดท้ายวันนี้หลังจากที่เรารู้แล้วไปแล้วว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมมันแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันใครว่าเหมือนขอดูมือสิจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมน่าจะเหมือนกันมีไหมไม่มีใครคิดว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมมันจะแตกต่างกันยกมือส่วนใหญ่นะครับจะบอกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมจะแตกต่างกันซึ่งมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในบทเรียนครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอยู่2ข้อ1ใบกิจกรรมที่1จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมและ2ใบงานที่1จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วนักเรียนมีคำถามอยากจะสอบถามครูไหมครับมีไหมเอ่ยถ้ามียกมือขึ้นได้เลยนะครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: What does he do?
1: Teacher.
0: Teacher. You can say he is a
1: Thai teacher.
0: นะคะ เขาเป็นคุณครูแน่นอน What subject does she does he teach? Thai. Okay. You can say he is a Thai teacher. Okay. Next one. So can you describe him in one word? แล้วเราสามารถบรรยายของครูเจมได้ภายในหนึ่งคำได้ไหมถ้าเป็นคุณครูนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้สำหรับครูปิ่นครูปิ่นคิดว่า he is talented สำหรับภาพนี้เนี่ยครูรู้สึกว่าครูเจมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นครูก็จะบรรยายเขาว่า he is talented what about you what do you think can you describe him in one word แล้วสำหรับนักเรียนล่ะถ้าบรรยายครูเจมได้หนึ่งคำจะเลือกคำว่าอะไรให้ครูเจมI use talented มีความสามารถ what about youLook at his appearance. สิ่งที่อยู่ภายนอกของเขานักเรียนอยากให้คำว่าอะไรคำว่าอะไรคะ
2: Beautiful.
0: Beautiful. What else? Good. Group two. You get one point. Beautiful. What else? มีคำว่าสวย
1: He is friendly.
0: He is friendly. Okay. Nice. ดูจากภาพแล้วดูเขาเป็นมิตรใช่ไหมคะดูสง่างามสวยงามเป็นมิตรมีอะไรอีกไหมคะ What else?
1: He is brave.
0: กล้าหาญใช่ไหมคะคนที่ออกมาแสดงใช่ไหมมีการแสดงเนี่ยคนที่ชอบการแสดงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีอะไรอีกไหมคะ Pardon? He is good at dancing right ดูเขาเต้นเก่งใช่ไหมคะดูรำเก่งใช่ไหมดีมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะที่เชิญจะสอนพวกเรานะคะHow to describe people. นักเรียนจะได้เรียนวิธีการบรรยายลักษณะของคนนั่นเองนะคะ Okay, let's take a look at the vocabulary about describing appearances first. เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของคนก่อนดีไหมแล้วเราค่อยเข้าไปที่กิจกรรมนะคะ Okay, the first word. นักเรียนสามารถจดความหมายไว้ได้นะคะบันทึกได้ทั้งในกระดาษในสมุดของนักเรียนนะคะรวมถึงในใบความรู้ที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูเตรียมใบความรู้นะคะเอาไว้ให้กลุ่มละ1ใบนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะ Student on the LTV 7 I think you got some handout already นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนได้รับใบความรู้ไปแล้วนะคะสามารถดูใบความรู้ประกอบนะคะโอเค guys are you ready okay you have to listen first and then repeat it again okayOkay, the first one. Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay, everyone listen carefully.
3: Bald head.
0: Okay, one more time.
3: Bald head.
0: A bald head. นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าภาพสื่อความหมายให้กับนักเรียนอย่างไร Bald head นักเรียนคิดว่ามันคืออะไรเอ่ยคนที่มีลักษณะไม่มีเป็นทรงผมพิเศษก็คือตัดผมออกหมดเลยนะคะเป็นสไตล์แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคะแล้วแต่ความสบายของคนเราถูกต้องไหมเราบอกว่า
3: bald
0: head นะคะbald head ทันไหมโอเค sorry okay. you can write it down and listen again
3: bald head
0: เดี๋ยวจำวิธีออกเสียงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกบรรยายนะคะช่วงต่อไปโอเคเรียบร้อย Can I move to the next one? Can I? ไปต่อเลยนะคะต่อไป Everyone listen carefully
3: Mustache.
0: เราสเตรทที่คำแรกนะคะที่เชลก็เลยใช้สีเหลืองมานะคะให้เราสเตรทคำแรก mustache student cannot have mustache นักเรียนไม่สามารถมีหนวดได้ถูกต้องไหมไว้หนวดมาโรงเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องทำให้เกลี้ยงเกลาสวยงามนะคะเรียบร้อยต่อไป can I move to the next one can IBut you have to repeat after teacher again first. Mustache.
1: Mustache.
0: One more time and louder. Mustache.
1: Mustache.
0: Good job. The next one. Look at her face. Look at her face. This word.
4: Freckles.
0: One more time. Freckles.
4: Freckles.
0: Freckles. Freckles คือคนที่มีกระนะคะผิวที่มีกระผิวใครที่อาจจะบางๆนะคะโดนแดดมากๆเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะภายนอกของบุคคลนะคะคุณครูคิดว่าเป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งของธรรมชาติของผิวเรานะคะเวลาแต่งหน้าอ่อนๆก็จะทำให้ดูน่ารักน่ารักขึ้นมาได้นะคะโอเคโอเค everyone listen again and repeat after teacher again
4: freckles
0: freckles นะคะ who has freckles มีใครมี freckles ไหม on your cheek on your cheek เราไม่บางคนก็มีนะคะโอเค can I move to the next one โอเค look at thisLook at this one. What is it? Crow, ถูกต้อง
3: Beard.
0: One more time.
3: Beard.
0: ออกเสียงว่า beard นะคะ beard. Beard. หรือว่า crow นั่นเอง crow. Who has a beard? มีใครมี beard ไหมคะ Who has a beard? ในห้องนี้มีใครมี crow ไหมยังไม่มีตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีก20ปีข้างหน้าครูจะกลับมาดูหน้าตาพวกเราใหม่นะคะว่ามีหรือเปล่าโอเค everyone listen again
3: beard
0: beard that's right look at her or his hair what color what color
1: blonde
0: blonde we can say
4: blonde hair
0: blonde hair คนที่มีผมสีสี blonde นะคะสว่างสว่างเหมือนสีทองนะคะ blonde hairOkay, everyone listen again.
4: Blonde hair.
0: Good job. Blonde hair. Who like blonde hair? Want to have blonde hair? มีใครอยากมีผมสีทองแบบนี้มีไหมคะครูคิดว่าน่าจะสวยดีนะคะโอเค next one. Look at her. Her hair. It look like a wave.We can say
4: wavy hair.
0: Wavy hair. Wavy hair. นักเรียนปลายทางก็สามารถออกเสียงไปด้วยกันได้นะคะ Wavy hair. Okay, listen again.
4: Wavy hair.
0: Wavy hair. นะคะสำหรับผมใครที่เป็นลอนนะคะเขาเรียกว่า Wavy hair. This is my favorite style of the hair. ครูคิดว่าผมบลอนด์เนี่ยเป็นผมที่ครูชอบมากที่สุดเลยเพราะดูแล้วมันธรรมชาติดีนะคะโอเค Who like wavy hair? Who like wavy hair? ใครชอบผมบลอนด์บ้างมีไหม Same as me Next one อันนี้มีความหยิกมากกว่า wavy hair นะคะมีลักษณะที่หยิกตั้งแต่โคนผม wavy hair เนี่ยโคนผมจะตรงแล้วก็ค่อยมาลอนเอาเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิกตั้งแต่โคนเลยเขาเรียกว่า
4: curly hair
0: curly hair everyone repeat after teacher curly hair
1: curly hair
0: one more time curly hair
1: curly hair
0: good job curly hair okay write it down พยายามจำนะคะจำคำศัพท์ให้ได้นะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้อง
4: curly hairc
0: urly hair that's right okay everyone look at her skin what about her skin คนที่มีสีผิวขาวนะคะเขาเรียกว่า
4: fair skin
0: fair skin fair skin fair skin okay everyone repeat after teacher again
4: Fair skin.
0: Fair skin. Okay, listen again.
4: Fair skin.
0: Fair skin. That's right. Okay. Okay, I will give you an example. We will use the word to make a sentence. Take a look at the example. Can you please tell me what does he look like?เขาดูเป็นยังไงคะดูจากภาพลักษณ์แล้วสามารถใช้คำศัพท์อะไรกับบุคคลในภาพได้บ้างเห็นภาพแล้วดูภาพผู้ชายคนนี้แล้วได้คำศัพท์อะไรออกมาบ้าง

0: ลองสังเกตดูนะคะ Let's take a look at him and think about the word that you have learned. ได้คำว่าอะไรบ้างเอ่ย What does he look like? เขาดูเป็นยังไงคะ Bald head. กับสิ่งที่เด่นๆออกมาเลยนะคะได้2ประโยคด้วยกันประโยคแรกคือ The first one. Everyone repeat after teacher. He has got a beard.One more time. He has got a beard. ก็แปลว่าอะไรเอ่ย He has got แปลว่าเขามีใช่ไหมคะเขาเนี่ยมีอะไรเอ่ย A beard. คราว A beard ไม่ได้หมายความว่าเขาหนึ่งเส้นนะคะแต่ว่าเขานับเป็นชุดเป็นเซตนึกออกไหมเขาจะมาเป็นแผงใช่ไหมคะเขาก็เลยเรียกว่า A beard นั่นเองต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกหนึ่งประโยค everyone could you please read this for me first อ่านให้ครูฟังก่อนได้ไหมโอเค are you ready 3 2 1 he has got a bald head นะคะเขามีสไตล์ทรงผมแบบว่าเขาตัดผมออกหมดเลยถูกต้องไหมก็เป็นสไตล์ของเขานะคะแล้วแต่ความชอบของบุคคลโอเค everyone read it again Very good. Next one. Very good. Perfect. The next one. Okay. Can you tell me what does she look like? What does she look like? Can you describe her? บรรยายเขาได้ไหมคะสิ่งที่เด่นออกมาเลยคือคำว่า Freckles. That's right. Okay. Everyone, could you please read it together? She has got freckles. One more time. She has
1: got
0: freckles. Very good. Freckles ก็คือผิวที่มีกระนะคะต่อไป Let's take a look at him. What does he look like? Curly hair. What about you, student on the LTV 7? What does he look like?นักเรียนปลายทางคิดว่าเขามีลักษณะอย่างไรสามารถบรรยายออกมาได้นะคะอย่างแรกเลยที่คุณครูได้ยินเลยเมื่อกี้นักเรียนบอกว่า curly hair ใช่ไหมคะถูกต้องโอเค everyone read it together
1: he has got
0: curly hair เขามีผมที่หยิกเลยนะคะก็เป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งมีใครชอบแบบนี้บ้างมีไหมนักเรียนปลายทางคนไหนนะคะ has got curly hair ใครชอบลักษณะผมหยิกมีไหมแต่ที่ช่วยคิดว่าสวยดีนะคะต่อไป look at beautiful lady blonde hair that's right เราสามารถบรรยายได้ถึง2อย่างเลยนะคะโอเคอย่างแรก
1: she has got wavy hair
0: one more time
1: she has got wavy hair
0: that's right and the next one
1: she has got blonde hair
0: Very good เขามีผมที่เป็นยังไงคะ Wavy เป็นลอนนั่นเองนะคะแล้วก็มีสีอะไรเอ่ย
2: สีบลอน
0: นะคะต่อไป Let's take a look at handsome guys สุภาพบุรุษคนนี้มีอะไรให้เราบรรยายได้บ้าง Mustache I think so Okay let's see He has got a mustache Very good Thank you He has got a mustacheOkay, could you please read it again and louder, please? He has got a mustache. One more time, mustache. Very good. Okay, ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรม describing me นะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ดูภาพนะคะของบุคคลเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นภาพคนใหม่และนักเรียนจะต้องแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันบรรยายเพื่อแลกกับคะแนนวันนี้นะคะกลุ่มไหนบรรยายได้ก็ได้ไป1คะแนน1ประโยคต่อ1คะแนนโอเค everyone are you ready
1: yeah.
0: I think so okay go on what does she look like which group wanna be the first one which group okay touch your ears again จับหูก่อนเลย touch your ears okay are you ready 3 2 1 go group 3พอมองภาพแล้วเนี่ยเอาคำศัพท์

0: าก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาประกอบกันเป็นประโยคเนาะโอเค grab your microphone and tell me what does she look like
1: she have got brown hair
0: she has got brown hair one more time
1: she has got brown hair
0: okay very good she has got brown hair clap your hand for your friend okay okay group 3 you got 1 point นะคะเขียนคะแนนตัวเองลงไปในใบงานหรือสมุดก็ได้นะคะเดี๋ยวทีชเชอร์จะไปให้คะแนนเพิ่มเติมเนาะแล้วนอกจากนั้นมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่สามารถบรรยายได้ที่นอกเหนือจากคำเดิมที่เพื่อนใช้เมื่อสักครู่เพื่อนใช้คำว่า she has got blonde hair โอเคโอเค touch your ears นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค are you ready 3 2 1 go เวียค่ะ group 1 what does she look like
2: she has got wavy hair
0: she has got wavy hair do you agree with him wavy a little bit ใช่ไหมคะลอนแบบธรรมชาติ she has got blonde hair ตามโครงสร้างของภาษาถือว่าถูกต้องนะคะ clap your handfor your friend แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีรู้สึกผมเขาจะสไลด์เลยดูเป็นลอนนิดๆนะคะแต่ถามว่าอีกด้านหนึ่งดูเป็นลอนไหมไม่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ผมลอนแต่เป็นผมตรงพูดยังไงทราบไหมใครทราบผมตรงนะคะ wavy hair คือผมลอนถูกต้องแล้วถ้าผมตรงเหรอคะ straight hair นะคะใครที่มีผมตรงเราสามารถบอกว่า I have got straight hair เหมือนทิชเชอร์ปิ่นเหมือนกันทิชเชอร์ปิ่น I have got straight hair นะคะแบบนี้ก็ได้ต่อไปเปลี่ยนภาพดีกว่านะคะกลุ่มไหนจะได้คะแนนNow group 1 and group 3 got 1 point already okay next touch your ears take a look at let's guess the word okay 3 2 1 go เหรียญทองค่ะกลุ่ม6เหรียญทองบอกว่ายกให้แต่ให้เพื่อนตอบนะคะดีมาก very good you are the teamwork good job
1: he had got a beard
0: he has got a beard is that right correct or not correct correct clap your hand for your friend first okay กลุ่ม1 กลุ่ม 3 and กลุ่ม 6 got 1 point what about กลุ่ม 24 and 5 okay touch your ear and then 3 2 1 go group 4 who want to answer this question what does he look like
2: he has got mustache
0: he has got a mustache clap your hand for her good job นักเรียนคะนอกจากสิ่งที่เขามีเนี่ยในภาพเขามีอะไรอีกนักเรียนลองสังเกตดูนะนักเรียนสามารถบรรยายได้เยอะมากเลยWhat else? Group 5? Can you tell me what does he look like? อะไรอีกคะที่เขามี He has got a beard, that's right. He has got a mustache. That's very good. What about next one? มีอะไรอีกอะเขามีอะไรอีกคะ Let's take a look. ดูสีผิวเขาสิคะสีผิวบอกได้ไหมสีผิวสีดวงตาได้ไหมเอ่ยได้หมดเลยนะคะOkay, group one, you want to answer? Okay, rifle, what does he look like?
3: He has got fair skin.
0: Okay, he has got fair skin. Okay, do you agree with your friend? Yes, clap your hand for him. Good job. I'll give you the next picture. Group two and group five, hurry up. You have to got the point. ตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนแล้วบ้าง1 3 6แล้วก็4ใช่ไหมคะเหลือ2กับ5 2กับ5โอเค I will focus on you โอเค grab your ears and then 3 2 1 go boss ค่ะ group 5
2: She has got a fair skin
0: She has got fair skin
2: Yes
0: Very good clap your hand for your friendOkay, group 2. Group 2, what does she look like? What do you think?
3: She has got blue eyes.
0: She has got blue eyes. Very good. Good job. เขามีผิวขาวนะคะแล้วก็มีดวงตา She has got blue eyes. Don't forget to pronounce S sound. เพราะว่าตามีกี่ดวง? 2ดวงนะคะ She has got blue eyes Okay everyone clap your hand for yourself เก่งมากเลยดีมากวิธีบรรยายนะคะลักษณะภายนอกก็คือใช้ประธาน he or she ตามด้วย has got แล้วก็ตามด้วยลักษณะที่เราอยากจะบรรยายนั่นเองนะคะต่อไปอู้ภาพแถมภาพแถมตอนนี้ทุกคนมี1คะแนนแล้วใช่ไหมคะ2อ๋อกูอ๋อโอเคกรุ๊ป3 got 2 points โอเคข้อนี้ให้5คะแนน I give you 5 give you 5ถ้าคะแนนต่อ1ประโยคนะถ้านักเรียนบอกได้2ประโยคนักเรียนก็ได้10คะแนนนะคะโอเค Student on the LTV are you ready I hope you get 10 points from me โอเค Touch your ears and then 3 2 1 โอเคโอ้ Lucky on you number 6 group 6 group 6 1ประโยคต่อ5คะแนนนะOkay, เรียนทอง
2: Wavy hair.
0: Wavy hair, right? Okay, เรียนทอง Can you say she has got wavy hair?
2: She has got wavy hair.
0: She has got wavy hair. One more time.
2: She has got wavy hair.
0: Perfect. Very good. You got 5. Okay. ถูกต้อง Very good. Okay.มีอย่างอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนบรรยายได้โอเค touch your ear and then 3 2 1 go group 1
2: she has got earrings
0: she has got earrings earrings คืออะไรคะมันที่ชะปิดเลยเนี่ย earring หลังหูนั่นเอง very good มีอย่างอื่นอีกไหมคะ you got 5 you got 5 points โอเค group 4 group 4
4: She has got brown hair.
0: She has got brown hair. I think so. Clap your hand for her. Good job. You got 5. What do you think? What do you think on her face? Group. Okay. Group. Group 3. Group 3.
4: She has got fair skin.
0: She has got fair skin. Very good. Next one.Do you want to answer? Look at her lip. Look at her lips. What the color of her lips? What is it? She has got red lips. ทำไมคะริมฝีปากของเขาเป็นสีแดงนั่นเอง Okay, everyone, clap your hand for yourself. Good job. เก่งมากนะคะ Okay, รวมคะแนนตัวเองไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะไปที่ใบงานนะคะโอเค take a look at your worksheet number 13นะคะใบงานที่13นะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกบรรยายนะคะภาพจากการ์ตูนที่คุณครูเตรียมไว้ให้โอเค everyone are you ready โอเค you see your worksheet โอเค let's see let's check the first worksheet there are 4 people in your worksheet let's see what are their namesPaul. Next one. Nancy. Mary. And Peter. ในคำสั่งนะคะ instruction บอกให้เราทำอะไร look at the instruction first. เขาบอกว่า choose only one picture. ให้เราเลือกนะคะ choose only one picture and describe the person. ใน4คนนี้เนี่ยให้นักเรียนเลือกแค่คนเดียวนะคะแล้วก็ฝึกเขียนบรรยายลงไปนะคะให้เขียนดูที่ A ก่อนนะ for example.The A, what does Paul look like? อันนี้คือวิธีการถามนะคะถ้าเราจะถามว่าลักษณะภายนอกของ Paul เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างบอกว่า he is tall and thin นะคะสูงแล้วก็เป็นยังไงด้วยตัวผอมนะคะและอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะสัดส่วนของเขาใช่ไหมคะแล้วก็อีกประโยคนึงบอกว่า he has got curly hair ลักษณะของ Paul ก็คือสูงผอมแล้วก็มีผมเป็นยังไงค่อนข้างอยากสกนะคะทีนี้นักเรียนก็สามารถเลือกได้นะคะคำไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าถนัดบรรยายแล้วถนัดคนนี้เราบอกลักษณะได้ก็เลือกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่านักเรียนเลือกใครมาบรรยายบ้างโอเค everyone take your time

0: Okay, everyone, time's up. Time's up. Okay. Okay, I will let the volunteer student to present the these people appearances. เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะคะบรรยายลักษณะของตัวละครทั้ง3ตัวที่เหลือนะคะโอเค the first one I will ask about Nancy โอเค are you ready okay grab your hand grab your microphone okay I will ask you first what does Nancy look like
1: she is short and she has got fair skin
0: she is shortAnd she has got fair skin. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ
2: Yes,
0: I think so. Very good. Clap your hand for your friend. Okay. The next one, Mary. The next one is Mary.
3: She is beautiful and thin. She has got short brown hair.
0: She is beautiful and what? Again, please.
3: And thin.
0: And thin. She is beautiful and thin. สวยแล้วก็หอมใช่ไหมคะ Okay, next sentence.
3: She has got short brown hair.
0: She has got short and brown hair. Okay, clap your hand for her. Good job. okay, very good. Next one. What does Peter look like?
4: He has got fair skin.
0: He has got.
4: Fair skin,
0: very good. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. นักเรียนก็สามารถฝึกบรรยายเพิ่มเติมได้จากภาพนะคะจริงๆแล้วภาพเนี่ยยังบอกอะไรเราอีกได้มากมายเลยนะคะก็สามารถใช้คำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมได้ต่อไปนะคะเมื่อสักครู่ให้ทดลองบรรยายภาพคนที่ครูกำหนดมาให้แต่รอบนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนึกถึง your idol. Do you have your idol?ใครมีต้นแบบในใจของตัวเองบ้างคนที่เราชื่นชอบชื่นชมมีไหมคะโอเค everyone look at the instruction first okay I will give you an example the instructions tell you that draw or put a picture นักเรียนสามารถวาดภาพหรือว่าติดภาพลงไปนะคะในกระดาษ of your favorite personเกี่ยวกับคนโปรดของเรานะคะ in your space in the space and describe him or her using words given at least two words หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องใช้คำศัพท์ที่คุณครูมีให้เนี่ยในเนี้ยอย่างน้อย2คำมาบรรยายคนที่เป็นไอดอลของเรานะคะนักเรียนดูจากตัวอย่างของคุณครูภาพนี้ครูวาดเองเลยนะคะเป็นภาพที่ครูวาดภาพแรกผ่าน iPad นะคะเป็นครั้งแรกของครูคือ my father my idol is my fatherนะคะวิธีการบรรยายนะเหมือนทิชปิ่นก็ได้ My idol is my father. He has got a beard. นะคะคุณพ่อของครูปิ่นเนี่ย have a white beard. เขามีเคราสีขาว and wavy hair. แล้วเขาก็มีผมลอนๆนะคะครูก็วาดไว้แบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็นำมาบรรยายแบบนี้นะคะลองนึกดูว่า idol ของเราเป็นใครนะคะ My idol. ถ้า idol ของนักเรียนเป็นนักร้องนะคะนักเรียนก็เขียนว่า My idol is singer.My idol is football player. My idol is a chef. เป็นเชฟก็ได้นะคะแล้วก็บรรยายโดยใช้คำศัพท์ที่คุณครูให้มาครูให้เวลาประมาณ3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวให้พรีเซนต์อย่างน้อย1คนโอเคไหมโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมนำแพทเทิร์นของประโยคนะคะแล้วไปปรับใช้ให้เป็นประโยคของตัวเองนะคะโดยเลือกคำศัพท์อย่างน้อย2คำศัพท์นะคะมาบรรยายในกระดาษนะคะโอเค everyone are you ready
5: yeah.
0: take your time I give you 3 minutes

0: Okay, guys, time's up. Okay, I got one volunteer. His name is Thank You. He's a handsome guy in the class. Okay, everyone, please welcome Thank You. Okay, if you're ready, go on.
1: My idol is my father. He has got bald head, beard, and mustache.
0: Ah, he has got bald head.
1: Yes.
0: Beard.
1: Yes.
0: And mustache.
1: Yes.
0: Okay, clap your hand for Thank You. Thank you so much. วิธีการบรรยายนะคะบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราก็ง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถใช้แพทเทิร์นนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนคำศัพท์ให้ตรงกับบุคลิกของคนเหล่านั้นนั่นเองนะคะเก่งมากเลยโอเค everyone we have to wrap up together โอเค the wrap up activities I have กิจกรรมนะคะ I have activity let's find Mr. Anthony คุณครูจะมีคำบรรยาย Mr. Anthony แล้วเราจะมาดูกันว่า Anthony นั้นเป็นใครนะคะ this picture is about Anthony's family นี่คือครอบครัวของ Anthony แต่คนไหนล่ะที่จะเป็นแอนโทนีเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันนะคะอย่างแรกวิธีการถามบุคลิกภายนอกที่เชิญจะถามว่า what does Anthony look like แปลว่าเขาเนี่ยมีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็คือ he has got a bald head he has got a bald head นักเรียนรู้หรือยังว่าใครคือแอนโทนี everyone eyes on me โอเค place your pen down first วางปากกาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหากันว่าแอนโทนีคือใครนะคะผ่านประโยคที่บรรยายลักษณะภายนอกของเขา he has got a bald head แสดงว่าเขามีผมไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีคิดว่าเป็นใครได้คำตอบหรือยังนักเรียนบอกว่าคนตัวสูงสูงคือแอนโทนี do you agree with him เห็นด้วยไหม
2: yes
0: ข้อมูลแค่นี้พอหรือยังบอกได้หรือยังยัง next oneHe has got a mustache. Anthony has a bald head and a mustache. มีหนวดด้วยหัวล้านมีหนวดมีทั้งคู่เลยยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นใคร The next sentence. He is an old man. เพราะฉะนั้นใครคือ Anthony? The blue one or the red one?
3: Blue
0: one that's right Anthony ก็คือคุณลุงหรือคุณตาคนนี้นั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะและนี่ทั้งหมดนี่ก็คือการบรรยายลักษณะภายนอกของบุคคลนะคะวันนี้นักเรียนทำได้ดีมาก very good okay we'll talk about the next lesson the next lesson is about a school bag anyone has a school bag นักเรียนมีกระเป๋านักเรียนไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบทเรียนนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของใบงานนะคะส่วนบัตรคำศัพท์เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของคุณครูเองนะคะแล้วก็สื่อและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนที่เอามาทุกวันเนี่ยนักเรียนก็อย่าลืมพกมาด้วยนะคะโอเค everyone I hope you enjoy our lesson for today you are very good at English you are better everyone and every day นะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยพูดเก่งขึ้นนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้น I'm so proud of you คุณครูภูมิใจในตัวนักเรียนมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราพบกันครั้งหน้านะคะ everyone and student on the LTV I hope to see you again next time have a nice day and see you next time
4: thank you the teacher
5: thank you teacher
0: thank you everyone bye bye

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: This is England, and today we have this very special guest,
5: Nong Ken Ken, ค่ะ
4: Yay! วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เขาคือใครกันนะ Are you ready?
5: I'm ready.
4: I'm not.
5: I'm ready to win.
4: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
5: ว้า
6: วสว
5: ั
6: สดีค่ะ
5: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
4: หมดเลย
5: หมดวาซาบิต้องหมด
4: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
5: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ So I have to choose
4: Yes you have to choose one
5: Then I go for this one Oh This is so easy.
4: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
5: No.
4: Is she a singer?
5: Kind of, yeah.
4: Is she Thai?
5: Yes.
4: Is she young?
5: Yes.
4: Is she in a band?
5: Yes.
4: Is she still studying?
5: Oh, this is difficult. No.
4: Is her song like pop song?
5: Yes.
4: That's a stupid question. Pop song.
5: This is so easy.
4: คิดก่อนนะ Is she tall?
5: If I'm tall, then she tall.
4: Is she in BNK 48?
5: Yes.
4: เธอป่ะ
5: Yeah, it's Tisha Pa. And she just graduated last 2 weeks.
4: คุณจะตอบเธอป่ะตั้งแต่คำถามที่5แล้ว Is it my turn now?
5: Is it male?
4: Yes.
5: He Thai?
4: Yes.
5: Is he studying in Mahido?
4: Yes. It's a good question.
5: Is he graduated?
4: Yes.
5: Is he a singer?
4: No.
5: Is he an actor?
4: Yes.
5: Is he tall?
4: Yes.
5: Is he a MUIC student?
4: Yes.
5: He nine of us.
4: ยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
5: My turn
4: okay
5: you
4: oh
5: oops
4: is a woman
5: yes
4: is she a student
5: she's not
4: a student is she an actress
5: no she's not
4: is she from Mahidon
5: no she's not
4: จริงๆควรจะถามแบบ student ป่ะSinger?
5: Yes.
4: Is she Thai?
5: Yes.
4: Is she in a band?
5: Yes, she's in a band.
4: Is she in BNK?
5: She's not in BNK for it.
4: Eight, left, Is she the only singer?
5: No.
4: Is she young?
5: If I'm young, she's young.
4: What answer?

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปครับจำได้ไหม
1: การแยกข้อเท็จจริงกับข้อผิด
0: เราได้มีการทำกิจกรรมในเรื่องของการแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแล้วก็จำได้ว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคุณครูเจมส์ได้มีการนำพวกเราทุกคนนะครับได้ฝึกกิจกรรมผ่านการแยกสารซึ่งมีทั้งบทความที่เป็นบทความสั้นๆแล้วก็เป็นบทความยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบออกมาซึ่งจำได้ว่ามีตัวแทนกลุ่มที่ตอบลักษณะความหมายของการแยกสารก็คือการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นรวมถึงตัวแทนที่ได้มีการตอบอะไรครับวิธีการแยกสารจากเนื้อเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหาดหัวหินในเรื่องของสุริยุปราคาขออภัยครับเรื่องหาดหัวหินแล้วก็บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวใบงานที่ผ่านมาใช่ไหมครับซึ่งถือว่านักเรียนเนี่ยได้มีทักษะในการฝึกการแยกสารที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นรวมถึงมีตัวแทนนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ประเมินในเรื่องของกิจกรรมวันนี้ว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบอย่างไรบ้างอันนี้ก็อะไรครับเป็นการฝึกบทบาทหน้าที่ของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าในกระบวนการทำงานเนี่ยเราจะต้องไม่เป็นเพียงผู้ที่นั่งอยู่เฉยๆแต่ว่าจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนในเรื่องของการทำบทบาทหน้าที่ต่างๆนะครับในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องของข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1ชื่อก็จะบอกแล้วว่าข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างนะครับเป็นเรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ไปพร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ข้อ1ครับ
2: อธิบายหลักการการวิเคราะห์สารได้ระบุข้อคิดจริงกับข้อคิดเห็นจากสารได
0: ้ข้อต่อไปครับข้อ3ครับ
2: ร่วมกิจกรรมจากการอ่านวิเคราะห์สารได
0: ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับซึ่งเป็นกิจกรรมชวนคิดหากนักเรียนได้รับสารใดๆมา1สารแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าสารหรือข้อมูลที่เราได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือจงอภิปรายอ่ะเวลานักเรียนได้รับสารใดมาสารหนึ่งเราจะมีวิธีการสำรวจหรือว่าตรวจสอบยังไงลูกเราดูแหล่งที่มาเราดูอะไรอีกมีชื่อผู้เขียนมีชื่อผู้แต่งชัดเจนสามารถสืบค้นได้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับ
3: ม

0: เราดูจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเราดูจากยังไงครับเอาอย่างนี้เอาง่ายๆเวลาเราสืบค้นข้อมูลบางอย่างจากแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราทำยังไงเราเอาจากทุกเว็บไซต์เลยไหมครับแล้วเราดูยังไงครับว่าเว็บเนี้ยเชื่อถือได้เราดูยังไงครับ
1: ดูจากเว็บไซต์ที่มาจากหน่วยงานของทางราชการค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคำตอบที่ครอบคลุมก็คือส่วนใหญ่เวลาเราจะหาข้อมูลจากสิ่งใดเนี่ยก็คือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการเนี่ยเราอาจจะหาจากหน่วยงานที่เป็นทางราชการเป็นเว็บไซต์ที่มีการรับรองแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาฉะนั้นเวลาเราจะสำรวจว่าสารใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบคร่าวๆด้วยนะครับอ่ะถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ครับคุณครูมีข้อความที่เป็นข้อความจริงๆเลยนะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นข้อความนี้ผ่านสื่อโซเชียลแล้วก็ข้อความนี้เคยโด่งดังถึงขั้นสร้างความตกใจมาแล้วนักเรียนฟังนะครับเมื่อคุณอ่านข้อความนี้แล้วห้ามหยุดอ่านเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะตายภายใน20นาทีข้างหน้าส่งต่อให้ครบ19คนรวมถึงตัวฉันด้วยแล้วคนที่แอบชอบจะมาทักคุณใน10วินาทีต่อไปขอโทษนะโดนมาเหมือนกันนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเชื่อไหมครับว่าข้อความนี้เคยโด่งดังมากๆในสมัยหนึ่งที่แพลตฟอร์มการสื่อสารบางอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอย่างเช่น Facebook เนี่ยเริ่มที่จะมามีอิทธิพลเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตเราซึ่งเชื่อว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นการได้ความเนี่ยผ่านทั้งทางสื่อ Facebook นะครับแล้วก็ SMS อื่นๆที่เป็นตัวระบบข้อความซึ่งข้อความเนี่ยในช่วงแรกคนที่ได้รับและไม่มีการพินิจเกิดอะไรขึ้นตกใจไหมตกใจเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการสะกดจิตบอกว่าเมื่อคุณอ่านข้อความนี้แล้วห้ามหยุดอ่านเด็ดขาดเหมือนเป็นการสั่งเลยใช่ไหมครับไม่งั้นคุณจะตายภายใน20นาทีข้างหน้าทีนี้20นาทีข้างหน้าเนี่ยนานไหมครับไม่นานแล้วก็ไม่ช้าเกินไปถูกไหมครับทีนี้เขาบอกว่าส่งต่อให้ครบ19คนทีนี้ส่งต่อจะส่งยังไงก็ไม่รู้แหละรวมถึงตัวฉันด้วยแล้วคนที่แอบชอบจะมาทักคุณใน10วินาทีต่อไปเอาละครับข้อความเช่นนี้ถ้าเราไม่มีการพิจิตรให้ดีถือว่าน่ากลัวไหมครับข้อความนี้ข้อความนี้ถ้าเราคิดตามถ้าเป็นเมื่อสมัย10ปีก่อนน่ากลัวไหมก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าข้อความนี้เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปอย่างไรเหมือนที่เพื่อนได้ตอบเมื่อสักครู่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาข้อมูลบางอย่างเนี่ยเช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถค้นคว้าจากเว็บไซต์ทางราชการได้ใช่ไหมครับข้อความนี้มีที่มาที่ไปไหมครับจากการที่พินิจนักเรียนปลายทางคิดว่ามีที่มาที่ไปไหมครับข้อความนี้เราไม่รู้เลยว่ามาจากไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีการสั่งว่าจะต้องส่งต่อด้วยนักเรียนครับหน้าตาแบบนี้ใครทราบบ้างว่าเขาเรียกข้อความอะไรครับข้อความลูกโซ่เก่งมากข้อความแบบนี้เป็นลักษณะของการส่งต่อข้อมูลไปเรื่อยๆไม่รู้จบพวกนี้เรียกได้หลายอย่างข้อความลูกโซ่ก็ได้จดหมายลูกโซ่ก็ได้ซึ่งข้อความพวกนี้ถ้าเราไม่มีวิจารณญาณให้ดีเนี่ยเราตกหลุมพรางหรือว่าเราตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็อาจจะทำไปสู่อาจจะนำไปสู่อะไรครับผลเสียที่ตามมาก็ได้นะครับอ่ะในฐานะที่นักเรียนเรียนในขณะนี้นักเรียนคิดว่าข้อความนี้เชื่อถือได้ไหมครับ
2: ไม่
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: ไม่ทำแล้วไม่
0: ไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็เราเสียชีวิตจริงไห
2: ม
0: เราไม่ได้เสียชีวิตฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุโดยเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุอื่นๆตามบริบทของแต่ละคนข้อความนี้ทำอะไรเราไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นข้อความที่ถูกแต่งและเขียนขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามีคนที่มาแอบชอบเราจริงๆใน10วินาทีถ้าตอนนั้นเราอยู่คนเดียวล่ะจริงไหมครับฉะนั้นข้อความนี้ก็เป็นข้อความที่ทำไมครับเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือไม่ได้นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะต่อครับอันนี้เราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วทีนี้อยากจะทราบสักหนึ่งข้อครับข้อนี้ครับหากเป็นนักเรียนครับได้รับข้อความนี้นักเรียนจะมีวิธีการรับมือยังไงครับปลายทางเลย

ครับเรารับมือยังไงครับเราไม่อ่าน2เราส่งต่อมั้ยเราไม่ส่งต่อแล้วเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรให้เกิดผลที่ชัดเจนกว่านี้ครับกับข้อความเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราได้เราต้องเราก็ต้องบอกกล่าวกับเพื่อนๆเราว่าอย่าไปเชื่อนะข้อความนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นข้อความที่เท็จมันเป็นข้อความที่โกหกเชื่อถือไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องส่งต่อซึ่งคุณครูเชื่อว่าจริงๆแล้วข้อความที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่เพียงข้อความเดียวจริงๆมีข้อความที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ใช้คําว่ามีคำหยาบคายมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเอามาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นว่าในสมัยหนึ่งในครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีกระบวนการที่มีอะไรครับข้อความลูกโซ่เนี่ยเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆนะแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านตีความนักเรียนครับทบทวนกันหน่อยจากที่เราเรียนเรื่องของการอ่านสารมาจนถึงการจับใจความสำคัญจากสารมาเคราะห์สารแล้วก็มาแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเราก็จะขยับความท้าทายของเนื้อหามากขึ้นไปสู่เรื่องของการอ่านตีความเพราะว่าการอ่านตีความนั้นมันเป็นการอ่านที่จะต้องใช้ทักษะที่เพิ่มขึ้นการอ่านตีความคืออะไรครับเขาบอกว่าการอ่านสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจความหมายหรือเนื้อหาได้ถูกต้องแล้วก็จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์เห็นไหมครับว่าเราได้ศึกษาเรื่องของการอ่านวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องใช้ทักษะเนี้ยมาร่วมหาข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหานั้นด้วยและมักจะมองในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการอ่านทั่วไปที่เน้นการอ่านให้เข้าใจเพียงอย่างเดียวแสดงว่าการอ่านทั่วไปกับการอ่านตีความอะไรลึกซึ้งกว่าอะไรลึกซึ้งกว่าการอ่านตีความเพราะมันเป็นการอ่านที่ลึกขึ้นก็ต้องพินิจข้อความแบบละเอียดมากขึ้นใช่ไหมครับต่อมาครับหลักการอ่านตีความล่ะกว่าเราจะอ่านตีความได้เราต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าการอ่านตีความนั้นจะเริ่มในเรื่องของการหาความหมายแสงความคิดริเริ่มสาระสำคัญแง่คิดและทัศนคติถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าทัศนคติก็คืออะไรครับผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรกับเราเนี่ยพวกนี้ก็คือทัศนคติเหมือนกันนะทีนี้ครับขั้นตอนในการอ่านตีความทำอะไรบ้างข้อแรกทำอะไรครับอ่านเรื่องให้ละเอียดเอาไว้ง่ายการอ่านเรื่องให้ละเอียดเหมือนกับการอ่านจับใจความตอนนั้นเลยเพราะว่าเราต้องอ่านเพื่อหาว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบบนี้ใช่ไหมครับการอ่านตีความก็เหมือนกันเขาบอกว่าอ่านเรื่องให้ละเอียดเพราะว่าเป็นการอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญพอเราจับประเด็นสำคัญได้เราจะทราบแนวทางของข้อมูลได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกคือการอ่านเรื่องให้ละเอียดต่อมาคือยังไงครับพอเราอ่านเรื่องให้ละเอียดก็มาวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อความการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อความคือเป็นการสังเกตองค์ประกอบต่างๆของข้อความเช่นอะไรบ้างดูภาษาดูโวหารดูกลวิธีการเขียนดูสัญลักษณ์ดูภาพพจน์ดูอุปมาอุปไมยดูความเปรียบเทียบดูบรรยากาศดูฉากดูเรื่องของอารมณ์เพื่อหาความหมายแสงเอาง่ายๆครับขออนุญาตตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดคำว่าดาวเนี่ยตามความเข้าใจของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางดาวคืออะไรครับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าอันนี้เขาเรียกว่าความหมายตรงๆหรือความหมายโดยตรงแต่ถ้าความหมายโดยในคำว่าดาวยังแปลว่าเทหะวัตถุที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไหมน่าจะหมายถึงอะไรครับอะไรนะครับน่าจะเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นหรือว่าเฉิดฉายในงานนั้นเช่นบอกว่าเธอคนนั้นเป็นดาวเด่นในงานคืนนี้ฉะนั้นเธอคนนั้นไม่ได้ลอยได้แล้วก็เธอคนนั้นก็ไม่ได้เป็นเทหะวัตถุที่อยู่บนอวกาศแต่เธอคนนั้นคือทำไมครับมีความโดดเด่นมากที่สุดในงานคืนนั้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเวลาเราอ่านเนี่ยไม่ได้แปลว่าคำที่มีความหมายโดยตรงอ่ะมันจะแปลความหมายตรงตัวนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจบริบทของประโยครอบๆข้างด้วยว่าเอ๊ะมันใช่ดาวที่เป็นดาวความหมายตรงๆไหมหรือว่ามันเป็นความหมายดาวที่มันต้องตีความให้ลึกซึ้งกว่านั้นอันนี้คือลักษณะของการอ่านตีความนะครับอ่ะต่อมาข้อที่3คืออะไรครับการพิจารณาบริบทก็เหมือนที่คุณครูบอกไปว่า

การพิจารณาบริบทนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของข้อความเช่นยุคสมัยวัฒนธรรมภูมิหลังความคิดความเชื่อและประสบการณ์ของผู้เขียนจะทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งนักเรียนห้องต้นทางและปลายทางครับเรื่องยุคสมัยกับบริบทมันมีความเกี่ยวข้องยังไงครับอย่างเช่นเวลาเราอ่านเอกสารในสมัยก่อนเช่นวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยสำนวนภาษาที่เขียนเหมือนปัจจุบันไหมไม่เหมือนในการศึกษาวรรณคดีสมัยอยุธยาภาษาในสมัยอยุธยาเขียนมาปัจจุบันไหมครับฉะนั้นเหมือนกันครับเขาบอกว่าการพิจารณาบริบทมันต้องดูยุคสมัยก็ดูว่าสำนวนนั้นถูกแต่งเมื่อใดเรื่องนั้นถูกแต่งเมื่อใดวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับอย่างวรรณคดีของสุนทรภู่ก็มีการบอกวัฒนธรรมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับต่อไปครับภูมิหลังก็คือพื้นเพเดิมเรื่องราวเดิมแบบนี้เป็นต้นความคิดความเชื่อแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เขียนเรื่องพวกนี้เราจะทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะประมาณนี้อันนี้คือการพิจารณาบริบทนะครับพอเราพิจารณาได้แล้วจะทำให้เราเข้าใจแนวคิดความคิดความอ่านของผู้เขียนได้มากขึ้นนะต่อไปข้อ4คืออะไรครับเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เขาบอกว่าการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เนี่ยเป็นการนำความรู้ประสบการณ์และมุมมองของผู้อ่านมาวิเคราะห์นอกจากวิเคราะห์แล้วจึงต้องตีความและเปรียบเทียบกับข้อความเพื่อหาความหมายที่หลากหลายและสร้างความเข้าใจที่เป็นของตนเองนั่นหมายความว่าขั้นที่4นั้นเป็นการเชื่อมโยงนำเอาความรู้แหล่งต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยมาผนวกเข้ากันเพื่อให้เข้าใจเจตนามากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องสุริยุปราคาเลยสมมตินะครับยกตัวอย่างเรื่องสุริยุปราคาแล้วเรามาอ่านในครั้งแรกเราเข้าใจไหมนักเรียนไม่เข้าใจแต่ถ้าคนกลุ่มนั้นหรือว่าคนในทีมนั้นหรือว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้เรื่องสุริยุปราคาเวลาเราอ่านเอกสารหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับข้อที่5คืออะไรครับตั้งคำถามขณะอ่านอันนี้ถือว่าเป็นทักษะที่ดีมากการตั้งคำถามขณะอ่านนั้นเป็นขั้นตอนในการตั้งคำถามกับตัวเองสงสัยใคร่ครวญวิเคราะห์หาคำตอบเพื่อกระตุ้นความคิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งสมมุติว่าเราอ่านเรื่องสุริยุปราคาเอ๊ะทำไมคนโบราณเนี่ยเวลาเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจึงต้องตีเกราะเคาะไม้ยิงปืนเพราะอะไรครับเป็นเรื่องความเชื่อของราหูอมจันทร์สมมุติว่าเราเห็นข้อความแล้วเราตั้งคำถามตามอย่างที่คุณครูพูดว่าทำไมต้องมีการตีเกราะเคาะไม้และเราหาคำตอบมาตอบได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความสนุกมากขึ้นเวลาเราอ่านหนังสือครับอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปครับข้อที่6ครับสังเคราะห์และสรุปเขาบอกว่าขั้นตอนการสังเคราะห์และสรุปครับเป็นขั้นตอนเมื่ออ่านและวิเคราะห์ข้อความเสร็จสิ้นก็นำข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์สรุปเขียนเรียบเรียงความคิดความเข้าใจและตีความของตนเองโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับและสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องนักเรียนลองพิจารณาหน้าจอนี้ให้ดีนะครับมันเหมือนทักษะการทำอะไรเลยครับที่เราเคยได้ทำไปการอ่านอะไรเหมือนกับการอ่านจับใจความเลยแต่เพียงแค่ว่าเรื่องของการอ่านตีความนั้นจะลึกขึ้นและต้องพิจารณาบริบทรอบข้างที่มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อควรระวังในการอ่านตีความมีอะไรบ้างเขาบอกว่า 1. หลีกการตีความตามอคติความคิดเห็นส่วนตัวหรือความเชื่อของตนเองต่อมาครับเปิดใจรับฟังและพิจารณาแง่มุมต่างๆของข้อความข้อต่อมาครับตีความข้อความอย่างมีเหตุผลรองรับด้วยหลักฐานและอ้างอิงจากข้อความถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับหลีกเลี่ยงการตีความตามอคติคืออะไรครับเวลาเราเกิดอคติขึ้นเข้าใจคำว่าอคติไหมคือความไม่ชอบเช่นครูเจมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือและครูเจมไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครูเจมไม่ชอบนักเขียนคนนี้ไม่ชอบเลยก็ไม่รู้ว่าไม่มีเหตุผลบางอย่างที่ทำไมถึงไม่ชอบแต่เวลาเราอ่านนักเขียน

0: ของท่านเนี่ยปรากฏว่านักเขียนท่านนี้เขียนได้ดีมากเขียนดีจริงๆแต่ครูเนี่ยก็ไปบอกว่าอู้หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคนนี้ไม่เก่งเขียนไปก็อาจจะมีคนอื่นช่วยแบบนี้ลักษณะที่คุณครูพูดเนี่ยเขาเรียกว่าการตีความตามอคติซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งเลยฉะนั้นอคติแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเป็นความรู้สึกภายในใจเวลามันเกิดความรู้สึกที่มันไม่ดีภายในใจเนี่ยสารที่ได้เนี่ยมันเป็นความจริงไหมนักเรียนมันไม่เป็นความจริงแล้วมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากอารมณ์ของเราเองเป็นหลักเขาถึงบอกไงว่าให้หลีกเลี่ยงการตีความตามอคติเป็นต้นนะครับเปิดใจแล้วฟังนั่นหมายความว่าบางครั้งเราต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เขียนนะอันนี้พูดถึงมุมมองกับกันถ้าเราเป็นผู้เขียนเราต้องยอมรับเสียงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เราได้บางคนเนี่ยเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ชอบใจถึงขั้นฟ้องร้องก็มีฉะนั้นเราต้องเปิดใจให้กว้างเพราะบางครั้งเวลาเราเปิดใจให้กว้างเนี่ยเราจะได้มุมมองบางอย่างที่เราไม่เห็นฉะนั้นเวลาเราผลิตงานเขียนอะไรบางอย่างขึ้นมาสักหนึ่งเล่มเนี่ยเรามั่นใจว่างานเขียนของเราเนี่ยดีแล้วแต่บางครั้งเวลาคนร้อยคนอ่านงานของเราเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะแล้วก็เคารพในความคิดเห็นการตีความแล้วก็มุมมองของผู้อื่นก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับทีนี้ประโยชน์ของการอ่านตีความมีอะไรบ้างอาจจะเด็กช่วยคุณครูอ่านหน่อยครับข้อแรกคืออะไรช่วยให
1: ้ความได้อย่างลึกซึ้งความความ
0: ต่อไปครับ
1: พัฒนาการทักษะการยิงพิโรสามวอลและกระดุมดิน
0: ต่อไปครับ
1: ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาการเขียนและการสื่อสาร
0: ต่อไปครับ
1: ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและรูปแบบที่หลากหลาย
0: ต่อไปครับ
1: ช่วยให้ความใจโลกสังคมและมนุษย์ได้ยิ่งขึ้น
0: ประโยชน์ของการอ่านตีความจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าขอสรุปโดยภาพรวมว่าเอาง่ายๆการอ่านตีความจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะในการอ่านข้อมูลและตีความจากข้อมูลได้เก่งขึ้นเพราะว่าพื้นฐานการอ่านตีความก็มาจากการอ่านจับใจความสำคัญแต่การอ่านนี้จะตีความในเชิงลึกขึ้นหาสาระสำคัญจากสารได้เก่งขึ้นฉะนั้นการอ่านตีความเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทบางอย่างที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมความคิดนะครับจินตนาการแล้วก็มุมมองรวมถึงคำว่าเข้าใจโลกอ่ะแปลว่าเข้าใจแนวคิดด้วยนะเข้าใจแนวคิดสังคมในยุคนั้นตอนนั้นขณะนั้นว่าเขามีมุมมองต่อความคิดบางอย่างอย่างไรฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าพอมาถึงขั้นปัจจุบันเนี่ยมุมมองบางอย่างเริ่มเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในเช่นเรื่องของชาว LGBTQ อย่างเงี้ยครับในยุคก่อนเนี่ยเป็นที่ยอมรับไหมไม่เป็นที่ยอมรับแต่พอในสมัยหลังเนี่ยโลกเปิดกว้างมากขึ้นคนก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับเรื่องของ LGBTQ มากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้ฟังว่าของมุมมองของโลกในตอนนั้นกับตอนนี้ก็มีวิวัฒนาการต่างสังคมไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับกระบวนการอ่านตีความเขาบอกว่าการวิเคราะห์เพื่อการตีความเป็นการพิจารณารูปแบบเนื้อหากลวิธีการแต่งและการใช้ภาษาของงานเขียนสำหรับการพิจารณารายละเอียดของงานเขียนจะต้องมีหลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้คือดูอะไรครับ1คือ
1: พิจารณาว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง
0: คุ้นไหมครับคำนี้พิจารณาว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นซึ่งข้อเท็จจริงนั้นจะมุ่งเน้นให้ความรู้โดยตรงเลยนะครับแต่ว่าข้อคิดเห็นนั้นจะเป็นการให้ความรู้จากประสบการณ์ของผู้เขียนต่อมาข้อที่2ครับคืออะไรครับ
1: วิเคราะห์และรวบรวมปฏิกิริยาของผู้อ่านที่มีต่องานเขียน
0: วิเคราะห์และรวบรวมปฏิกิริยาของผู้อ่านที่มีต่องานเขียนเป็นการที่ผู้อ่านเนี่ยต้องวิเคราะห์ตนเองว่าเรารู้สึกอย่างไรและเรามีเขาเรียกคำว่า reaction อย่างไรต่อข้อความในขณะนั้นนะครับต่อมาข้อ3คือการพิจารณาความคิดแทรกคืออะไรครับการพิจารณาข้อมูลความรู้ความคิดที่ผู้เขียนมีไว้ในใจแต่ไม่ได้เขียนไว้ในงานเขียนนั้นตรงๆนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้ววันนี้ครับคุณครูเจมเนี่ยมีกิจกรรมให้เรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ทำขึ้นมาก็คือเรื่องของให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่8ครับ ข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1ให้อ่านและศึกษาการอ่านตีความเจตนาจากสารโดยสามารถสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ตจากแหล่งที่เชื่อถือได้จากนั้นระดมความคิดแล้วลงมือทำในใบงานเพื่อเตรียมนำเสนอตามประเด็นที่ปรากฏในใบงานนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของใบความรู้ก่อนก็คือเรื่องของการอ่านตีความที่คุณครูได้ให้ความรู้ไปข้างต้นว่าการอ่านตีความจากที่เราได้คุยมามากมายเลยเนี่ยก็คือเป็นการอ่านที่ลึกขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะครับอันนี้หน้าตาของใบงานอีกเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับอันนี้คือหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้ครับก็จะมีการให้ตอบคำถามแล้วก็มีบทความมาให้อ่านนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาใบงานอีกเช่นเดียวกันนะครับข้อที่เป็นตัวภาษาอังกฤษก็คือนักเรียนปลายทางต้องพิจารณาแล้วก็เขียนให้ละเอียดตามขั้นตอนที่คุณครูได้มีการกำหนดไว้นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นหน้าตาทั้งหมดของใบความรู้แล้วก็ใบงานนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางเนี่ยได้เอกสารทั้งใบความรู้แล้วก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อยากจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยเริ่มที่จะร่วมกันลงมือทำวันนี้นะครับขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางเนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นความรู้ที่ปรากฏอยู่จากในใบงานแล้วก็ใบความรู้เนี่ยได้นะครับซึ่งปลายทางก็สามารถปรับตามความเหมาะสมได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางนะครับปฏิบัติกิจกรรมก่อนปลายทางก็อย่าลืมปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเชื่อกันว่าตอนนี้ต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยน่าจะปฏิบัติกิจกรรมไปพักหนึ่งแล้วก็จะได้รับความคืบหน้าแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับได้หาคำตอบหรือยังครับนักเรียนปลายทางนะครับได้หาคำตอบในเรื่องของบทความที่คุณครูได้ให้ในใบงานใบนี้หรือยังนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้เป็นผู้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางฟังว่าแต่ละข้อนั้นเนี่ยที่นักเรียนต้นทางได้หาเนี่ยจะมีคำตอบที่เหมือนปลายทางหรือไม่นะครับเดี๋ยวให้เรียงลำดับจากการตอบจากกลุ่มแรกไปหากลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มแรกครับ
1: การอ่านตีความที่ดีต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จความตั้งใจและสมาธิในการอ่านจับใจความสำคัญของเนื้อหาเช่นอ่านเนื้อหาให้ละเอียดใคร่ควรด้วยเหตุผล
0: อ่านเนื้อหาให้ละเอียดแล้วก็มีการพิจารณาอีกใช่ไหมครับอะไรอีกครับ
1: ใคร่ควรด้วยเหตุผล
0: ใคร่ควรด้วยเหตุผลปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะใช้ได้ก็คือวิธีการอ่านตีความให้สำเร็จเนี่ยเราต้องอ่านหลายๆรอบซึ่งการอ่านตีความค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วก็ต้องตีความให้เกิดความเข้าใจแต่ว่ามีทักษะหลายอย่างที่มีความใกล้เคียงกับอะไรครับการอ่านจับใจความเลยแต่ว่าลึกซึ้งกว่าต่อไปข้อที่2ครับอันนี้เป็นบทความยาวๆที่มาจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ว่าด้วยเรื่องของเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยได้ทรงคำนวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราค

0: คาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับนี้ได้มีการจารจารึกเอาไว้ทำให้เราได้เห็นคุณค่าและการใช้ภาษาในยุคนั้นว่าในสมัยนั้นมีการกล่าวถึงถ้อยคำและสิ่งใดไว้บ้างนะครับซึ่งจากข้อความข้างต้นเนี่ยคุณครูได้มีการกำหนดตัวภาษาอังกฤษเพื่อได้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้หาคำศัพท์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคำศัพท์ข้อแรกและข้อที่2คือ A กับ B คือคำว่าเจ้าพนักงานกับทอดพระเนตรให้กลุ่ม2เป็นคนได้แปลความจากการที่หาครับ
1: A เจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้ปฏิบัติราชการหรือให้ใช้อำนาจรัฐครับ B ทอดพระเนตรหมายถึงดูครับ
0: ทอดพระเนตรหมายถึงดูเจ้าพนักงานคือผู้ที่ถูกแต่งตั้งตาม
1: กฎหมายหรือแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
0: ให้ปรบมือเก่งมากนักเรียนเพื่อนตอบถูกต้องเลยเพราะว่าเพื่อนเขาหาจากเว็บไซต์ที่ชื่อถือได้แล้วหาจากเว็บอะไรครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเจ้าพนักงานปัจจุบันยังใช้อยู่ไหมครับยังมีใช้อยู่ครับอย่างเช่นหน่วยงานต่างๆเช่นกรมราชทัณฑ์ก็ยังใช้คำว่าเจ้าพนักงานอยู่ต่อไปครับทอดพระเนตรปัจจุบันข่าวในพระราชสำนักยังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่ครับข้อต่อไปครับคำว่าสุริยุปราคาในข้อ4และข้อดีคำว่าไรๆเชิญตัวแทนกลุ่มต่อไปเป็นผู้ตอบครับ
2: C. สุริยุปราคาหมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกแล้วโคจรมาบังดวงอาทิตย์ค่ะ B. ไรไรหมายถึงอาการที่มองไม่เห็นอยู่ไกลลิบๆไม่ชัด
0: โอเคอยู่ไกลลิบๆไม่ชัดนะครับอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ครับเก่งมากต่อไปครับข้อ E ข้อ F ครับมุรัฐาพิเศษหมายถึงอะไรแล้วก็F ข้าราชการคืออะไรครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มต่อไปเป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับ
3: ข้อ E นะคะคือมุรธาพิเศษหมายถึงการรดน้ำศักดิ์สิทธิ์เหนือพระเสียคำว่ามุรธาพิเศษประกอบด้วยมุรธาหัวหรือยอดและอภิเษกหมายถึงการรดน้ำแต่ก่อนมุรธาพิเศษเป็นสสราแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสฤาษีค่ะข้อ F ข้าราชการหมายถึงข้าราชการหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลที่รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติตามธรรมเนียมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยได้คำศัพท์ยากด้วยคือคำว่ามุรธาพิเศษกับข้าราชการซึ่งมีการบอกว่าสมัยก่อนมุรธาใช้ตัวสออะไรครับปัจจุบันใช้ฉะนั้นก็คือเป็นการเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยราดตรงศีรษะนั่นเองตรงนี้เป็นความเชื่อได้ไหมนักเรียนเรื่องน้ำมนต์น่ะเป็นความเชื่อได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าการเกิดสุริยุปราคาสมัยก่อนนั้นเป็นอาเพศเป็นลางร้ายแต่พอเรามีวิทยาศาสตร์อธิบายเนี่ยมันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกทีนี้ในวันนั้นก็คือ18ตุลาคมพุทธศักราช2411เนี่ยดันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเงามืดเราจึงเห็นดวงจันทร์นั้นทำไมครับบังดวงอาทิตย์จนมืดหมดดวงเลยนะครับก็เป็นพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ที่ทรงคำนวณไว้อย่างแม่นยำนะครับข้อต่อไปครับกลุ่มไหนครับกลุ่มนี้อ่ะต่อเลยครับได้คำว่าอะไรครับเป็นข้อ G กับข้อ H ใช่ไหมครับเรื่องของคำว่าดำเนินแล้วก็เจตนาของสารนี้คือเรื่องอะไรนะครับเชิญครับ
4: ดำเนินหมายถึงการเดินไปข้างหน้าใช้ในราชาครับราชศัพท์ว่าทรงพระดำเนินครับ
0: ใช้คำว่าทรงพระดำเนินใช่ไหมครับอีกคำนะครับเขาบอกว่าเจตนาของสารนี้พูดถึงเรื่องใดครับ
4: สารจากข้อความพูดถึงเรื่องการเสด็จทอดพระเนตรสุริยสิริยุปราคาครับ
0: การเสด็จไปทอดพระเนตรเพื่ออะไรครับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้นะยอดเยี่ยมมากๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือได้เป็นคำราชาศัพท์ด้วยใช่ไหมครับนะต่อไปครับข้อสุดท้ายครับเป็นกลุ่มสุดท้ายครับโจทย์ว่าอย่างไรครับ
5: โ

0: การตีความจากสารประเภทให้ความรู้ให้คุณค่าใดบ้างคำตอบคือช่วยตีความข้อความในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันคำบางคำที่ยังใช้ในปัจจุบันและคำบางคำที่ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็อย่างที่นักเรียนต้นทางได้ตอบไปนะครับว่าบทความทั้งหมดเนี่ยมาจากการวิเคราะห์สารก็คือพอเราวิเคราะห์ก็คือเป็นการตีความใช่ไหมครับเพราะว่านักเรียนจะเห็นว่าข้อความบางคำเนี่ยเป็นคำเฉพาะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ปรากฏอยู่ในบริบทเนี่ยความหมายที่ตีความออกมานั้นอาจจะเปลี่ยนได้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้นักเรียนปลายทางได้ฟังว่าจากข้อความที่เราเห็นเนี่ยในใบงานนี้เป็นเรื่องของการพูดถึงการเสด็จไปทอดพระเนตรการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในหนหลังต่อมารัฐบาลได้กำหนดให้ทุกวันที่18ตุลาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติของรัชกาลที่4ที่ทรงคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับสรุปครับการอ่านตีความมีความซับซ้อนกว่าการอ่านปกติอย่างไรครับซับซ้อนกว่าไหมซับซ้อนกว่าเพราะว่าเราต้องมีการหาคำสำคัญตีความออกมาว่าเจตนานั้นเขาต้องการจะพูดหรือว่าสื่อสิ่งใดจริงไหมครับในขณะที่การอ่านปกติเป็นยังไงครับเราต้องตีความขนาดนี้ไหมไม่ต้องแสดงว่าอะไรอ่านลึกกว่ากันอะไรอ่านลึกกว่ากันก็คือการอ่านตีความการตีความสามารถนำไปปรับใช้อย่างไรครับจำข้อความตอนต้นชั่วโมงได้ไหมช่วยส่งต่อไปอีก19คนน่ะถ้าเราตีความข้อความนี้ได้เป็นยังไงเราเชื่อไหมเราไม่เชื่อแล้วก็ข้อความนี้เป็นข้อความที่เป็นความเท็จนักเรียนครับตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำทับศัพท์ครับคำนี้ครับคำนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเคยได้ยินหรือเปล่านะคำว่าอะไรเนาะคำว่าควอทครับทีนี้ควอทเนี้ยน่าจะเป็นควอทไหนที่หมายถึงแร่หรืออัญมณีบางอย่างนะครับใครคิดว่าเป็นควอทฝั่งสีเขียวยกมือมีจำนวนหนึ่งนะครับปลายทางคิดว่าเป็นควอทเขียวหรือไม่ถ้าเป็นควอทสีม่วงยกมือขึ้นครับเอาละครับวันนี้นักเรียนต้นทางเสียงแตกมีเชื่อทั้งครึ่งๆว่าน่าจะเป็นทั้งเขียวและม่วงและควอทที่ถูกต้องก็คือควอทไหนดีเอาควอทไหนควอทที่ถูกต้องต้องเป็นควอทนี้ครับเป็นควอทเขียวนะครับคอร์สนี้คอควายวอแหวนออ่างต่อเต่าซอโซ่แล้วก็ไม้ธนคาตนะครับเขาบอกว่าคอร์สเนี่ยแปลว่าเขี้ยวหนุมานหรือคอร์สนะครับเป็นคำนามแปลว่าแร่ประกอบหินชนิดหนึ่งมีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมหัวท้ายแต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอ็นเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลมดูคล้ายฟันลิงแร่นี้มีแทบทุกสีตั้งแต่ใสเหมือนกระจกจนขาวขุ่นชมพูเขียวม่วงตลอดจนดำแร่นี้ถือว่าเป็นของมีค่ามากถ้าใครมีโอกาสได้ไปพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาตรงฝักดาบนะครับจะพบว่าถูกทำขึ้นมาจากแร่ชนิดนี้ซึ่งมีชื่อเป็นไทยว่าแร่เขี้ยวหนุมานอันถือเป็นแร่ที่หายากและมีค่ายิ่งในปัจจุบันครับสำหรับวันนี้การศึกษาเรื่องนี้ก็จบลงแล้วในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบความรู้ใบงานแล้วก็สื่อ PowerPoint เรื่องข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่2ครับสำหรับการศึกษาเรื่องของข้อคิดสื่อคุณค่าเจตนาสื่อการกระทำครั้งที่1ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย

0: แจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้ yeah!
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิต รวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่

0: ที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโสล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าหรือว่าผู้มีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้ครับโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีการปรับเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับโดยเพิ่ม5กลุ่มต้องห้ามเปลี่ยนแนวคิดในการคัดกรองรายได้นะครับจากคำว่าครัวเรือนมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลลองดูการเปรียบเทียบดูนะครับหากเปรียบเทียบของคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และ2569จะมีบางส่วนครับที่ให้ตามหลักเกณฑ์เดิมและก็มีบางส่วนที่เพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติเพื่อคัดกรองที่เข้มงวดหลังจากที่มีกระแสสังคมท้วงติงนะครับว่าผู้ได้รับสิทธินั้นจนไม่จริงดูเรื่องของสัญชาติและอายุประเด็นแรกครับสัญชาติและอายุสำหรับหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติปี2565และ2569อันนี้ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมโดยกำหนดให้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนกลุ่มต้องห้ามครับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเดิมในปี2565นั้นมี4กลุ่มได้แก่นักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมถึงผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ในปี2569ครับได้เพิ่มอีก5กลุ่มต้องห้ามก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อผู้ถือหุ้นนะครับหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร
1: มาดูเรื่องของรายได้ค่ะในปี2565จะใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ปี2569ค่ะคือปรับเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลของเดิมเป็นครอบครัวของใหม่เป็นรายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีส่วนทรัพย์สินทางการเงินค่ะปี2565กำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ในปี2569นะคะเปลี่ยนการตรวจสอบรายบุคคลโดยกำหนดให้เงินฝากและสลักออมสินรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่อสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักเกณฑ์ในปี2565ค่ะเกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน20ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่ปี2569นะคะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีที่เป็นเกษตรกรค่ะที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่และกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่และไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะ

0: นะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คัน
1: มาดูข้อห้ามต่อไปนะครับเรื่องของประเด็นเครดิตความแตกต่างระหว่างปี2565กับ2569เงื่อนไขการถือครองบัตรเครดิตปี2565และ2569ยังคงเดิมครับคือผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตภาระหนี้สินถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยปี2565กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่าในปี2569มีการปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทประกาศผลผู้ลงทะเบียนครับ17กรกฎาคม2569แล้วก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ครับตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับ
0: ไปดูบรรยากาศในพื้นที่กทมนะคะประชาชนก็เริ่มที่จะทยอยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านทางแอปเป๋าตังค์ค่ะเนื่องจากว่ามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วพร้อมเห็นด้วยกับการเพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์คัดกรองใหม่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตัวจริงแม้ว่าบางส่วนนั้นอาจจะยังกังวลในเรื่องของเงื่อนไขเงินฝากแล้วก็ภาระหนี้สินที่อาจจะทำให้หลุดเกณฑ์ได้ค่ะวันนี้เราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปยังย่านห้วยขวางค่ะไปยังร้านค้าที่รับใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันจำนวนมากรวมถึงยังได้สำรวจการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพบทั้งที่ยืนยันสิทธิ์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเนี่ยจะดำเนินการผ่านแอปเป๋าตังค์ซึ่งก็มองว่ามีความสะดวกแล้วก็ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นสำหรับเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ที่มีความเข้มงวดประชาชนบางรายก็มองว่าเกณฑ์ต่างๆยังคงเป็นไปตามคล้ายเดิมแต่ก็บอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ลำบากจริงๆเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีคนที่มีฐานะแต่ว่ายังได้รับสิทธิ์อยู่นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าประชาชนบางรายยังกังวลต่อเกณฑ์การคัดกรองที่มองว่าเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในเงื่อนไขเรื่องของเงินฝากภาระหนี้สินและการครอบครองรถยนต์บางคนบอกว่าตนเองเนี่ยมีรถยนต์เก่านะอายุกว่า30ปีรวมถึงหนี้สินกู้บ้านแล้วก็หนี้ของธกส.ด้วยที่อาจจะทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ครั้งนี้
2: ยืนยันแล้วค่ะยืนยันผ่านเป๋าตังค่ะใช่ใช่ก็
3: หมายว่าเข้าไปแล้วกดยังไงบ้าง
2: ก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวให้กดเลยว่ามันเป็นยืนยันของบัตรสวัสดิการพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นชื่อของเรากับบัตรประชาชนอะไรเสร็จแค่นั้นแล้วก็กดอีกรอบนึงก็คือเขาก็ขึ้นมาเลยว่าอะไรนะเหมือนกับว่ารอรอใช่ใช่รอตรวจสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะยืนยันมาทางเป๋าตังค์อีกที
3: ดำเนินการง่าย
2: ใช่ดำเนินการง่ายแต่จริงๆแม่ก็ลองเข้าทางรัฐอีกรอบนึงนะเพราะว่าแม่ก็ไม่มั่นใจเนาะแต่พอเข้าไปทางรัฐเนี่ยทางรัฐเขาบอกว่าเหมือนเรามีบัตรสวัสดิการแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ใ
2: ช่ใช่เหมือนคล้ายๆยืนยันไปแล้วเนี่ยแค่แป๊บเดียวเอง
3: ทีเนี้ยค่ะแม่รอบเนี้ยเขาเหมือนมีการเพิ่มเกณฑ์ที่มันดูเข้มงวดขึ้นไหมคะ
2: อันนี้แม่อ่านดูก็เหมือนเดิมนะมันก็สเต็ปเดิมๆเลยใช่สเต็ปเดิมอายุต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพูดง่ายๆอ่ะต้องไม่มีพวกทรัพย์สินอะไรอ่ะจะไม่งั้นมันจะเรียกบัตรไอ้นี่ใช่ไหมล่ะก็สเต็ปเดิมดูแล้วอ่ะทุกหัวข้อที่เขาบอกมาเกณฑ์อะไรก็เหมือนเดิมใช่ก็เข้าทุกข้อใช่ใช่ทุกข
3: ้
2: อก็มั่นใจนะมั่นใจว่าได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ทำงานก็เงินตรงเนี้ยใช้ซื้อของเข้าบ้านมีลูกทำงานคนเดียวเลี้ยง3คนน่ะ
3: เกณฑ์รอบนี้เขาดูเหมือนจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรากังวลหรือว่าเรามองว่าเขาเข้มงวดขึ้นไหมคะในการคัดกรอง
4: เข้มงวดมาก
5: เข้มครับ
4: ค่ะ
5: จากคือตอนแรกร้านใช่ไหมที่ว่าเป็นหนี้ร้านเท่าไหร่แสนหนึ่ง
3: ทุกบัญช
5: ีเรามีหนี้กู้บ้าน
4: รถยนต์
5: ของเขานี่ธกส.
4: ใช่ของพี่ธกส.
5: แล้วก็มีเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งรถก็เก่ามาก 30 ปีขึ้นก็ผมก็มีแค่นี้แหละแต่ถ าเขาเข้มจริงๆคงไม่เข้าเงื่อนไข
3: เรากังวลว่าเราจะไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้เรามองว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้จริงๆเรามองว่าเขาเสียใจหรือเสียดายไหม
4: เสียดายมาก
3: ยังไงก็มันช่วยเรายังไงบ้าง
4: ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอ
5: ่
4: ะ
5: ต่อเดือนอ่ะ
4: ใช่ก็เนี่ย
5: ของใช้ใน
4: ครัว
5: เลยครัวเรือนนะครับพวกน้ำปลาพวกแป๊บสบู่ยาสีฟันพวกนี้ครับมันทุ่นได้เยอะสองคน600ก็ได้คุ้มเดือนอยู่
3: ก็คือมองว่าถ้าเกิดว่าเกลอมเขาเข้มงวดแล้วเราอาจจะหลุดจากระบบปฏิบัติการก็อาจจะแบบทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: ใช่ใช่ครับกระทบเรา
3: แล้วท
5: ี
3: เน
5: ี้
3: ยค่ะมองว่าถ้าเราหลุดจริงๆสมมตินะแม่ถ้าหลุดมองว่าควรจะโยกเราไปอยู่ใน
5: 64 40
3: แล้วก็มาการ
5: อื่
3: นเข้าม
5: าไหม
3: คร
5: ับอันนี้ก็แล้วแต่เขาครับเราอยากครับเพราะว่าจริงๆเราเลือกไม่ได้อะแล้วแต่เขามีมาตรการอะไรขึ้นมาเยียวยา
0: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจอีกจุดนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวางเช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยมายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารแล้วก็ตู้ ATM ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็แอปทางรัฐนั่นเองค่ะ
1: ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่มีเงินครับจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆหากรัฐนั้นสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหลังรัฐบาลได้โอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน700บาทผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันทั่วไปเนี่ยนะครับคุ้นๆกันว่าเอาบัตรคนจนครับทำให้ผู้มีสิทธิ์หลายรายนั้นเริ่มในการทยอยดำเนินดังกล่าวไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องคุณละมุนแก้วเทศพร้อมพัญญากับที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นภายในครัวเรือนหลังได้รับเงินสนับสนุนจากไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเล่ากับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าปกติแล้วตนเองและพัญญาได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือนรวมแล้วก็เป็น600บาทวันนี้ตั้งใจมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ทุกวันครับเงินที่ได้รับเพิ่มมาก็เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรทำให้มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายในด้านอื่นๆส่วนกรณีที่ภาครัฐจะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนั้นตนเองไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดครับและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหากรัฐสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้เงินช่วยเหลือนั้นไปถึงคนที่จนจริง
6: แล้วพอทราบข่าวเรื่องการคัดกรองบัตร
7: พอได้ยินครับพอได้ยินครับผม
6: ก็มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
7: ก็สมควรที่จะเอาออกครับคนที่แกล้งจนนะคนรวยๆนะแกล้งจนเอาออกให้หมดพวกเนี้ย
6: ตัวเราเองมีประสบการณ์เคยเห็นไหมว่าคนถือบัตรที่ก็มีสถานะมีฐานะอะไรพอ
7: เคยเห็นมาใส่ของเส้นมาเลยมากันนะ มันไม่จนไม่จริง
6: ก็เห็นสมควรนะคร
7: ับ ครับผมควรที่จะคัดมั่งครับพวกรวยออกให้หมด
6: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
7: เพื่อให้คนจนได้ใช้จ่ายเต็มที่หน่อยมันจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่ง
0: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวนครสวรรค์นะคะต่างเดินทางมายืนยันสิทธิ์เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาต่อคิวกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการเสร็จด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวนะคะพร้อมกับจัดพื้นที่ให้นั่งพักคอยเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
8: ที่ต้องห้ามเขาห้ามอะไรเป็นพักเป็นอะไรเป็นหลวกรายได้เกินเศษต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมมีงานทำมันคงอย่างนี้หรือเปล่า
6: เขาคิดว่าเราขาดเงินตรงนั้นเลยครับที่เรามาวันนี
8: ้ต้องผ่านแน่นอนครับรายได้เขาแค่ไม่เท่าไหร่จีนาอะไรก็ไม่มีไม่มีครับ
6: เงินฝาก
8: เงินฝากเดือนละเดือนนี้ยังไม่พอใช
9: ้ถ้าคนจนจริงๆเขาก็ให้แต่คนมีตังค์เขาก็ไม่ให้อ่ะรอบเนี้ยแล้วว่าคนรอบหน้าก็ป้าก็ไม่รู้สว่าเห็นเขาพูดอย่างนั้นอ่ะคนที่จะทำใหม่ไงเนี่ยแต่ถ้ารอบนี้สว่ามีเงินเป็นแสนแล้วว่ามีเงินมีรถเขาก็จะไม่ให้นะ แต่ป้าก็ยังไม่แน่ใจอ่ะแต่ป้าได้นะทุกวันนี้ยังป้ายังได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ก็มาสอบสวนดูอ่ะ
6: แล้วเรากังวลไหมว่าเราจะได้รอบใหม่หรือว่า
9: ถ้าป้าไม่ได้ป้าก็ไม่เป็นไรป้าไม่เสียใจคิดว่าป้าคงป้ามีตังค์เยอะเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าจะเขาไม่ให้แสดงว่าเขาเห็นว่าป้ามีตังค์หมดแต่ป้าก็ไม่มีนะไม่มี
1: ขณะที่บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่ครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกับธนาคารออมสินสาขาหนองหอยครับบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและก็มีการจัดคิวพิเศษให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยเพื่อความรวดเร็ว
10: บัตรเดิมมันจะแยกออกไปไงถ้าบัตรคนทำใหม่ไม่ต้องไปที่อำเภออย่างนั้นยุ่งยากหน่อย
11: ครับเราเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการ
12: เจ้า
11: โครงการนี้เป็นยังไงดีไหมสำหรับเรา
12: ดีเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยประชาชนเนาะช่วยเหลือคนทุกคนจนน่ะก็มีรายได้ที่ว่าไปซื้อลูกข้าวลูกครัวมากินมาใช้อ่ะเนาะยายก็ทุกบ้านกับเจ้า
11: ครับวันนี้มาลงคนเก่ามาลง
12: เจ้า
11: ทะเบียนเป็นได้พ่อที่ธนาคารขออนุญาตได้พ่อ
12: ก็เปิ้นเอาบัตรประชาชนไปเนาะเพื่อไปเช็คข้อมูลเถอะเสร็จแล้วป่ะว่ายายเสร็จเรียบร้อยแล้วเน้อแล้วฟังผลเดือนหน้าวันที่17
11: ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่า
12: ง่ายเจ้า
11: สบายเน
12: า
11: ะ
12: เจ้าแต่แม่ข้าถามว่าคนใหม่เปิ้นจะลงเมื่อใดแต่อันน่ะเพราะว่าลูกสาวมันลงหลายเตือนแล้วมันไม่ได้สักเตือนเขาก็บ่มค่อยมีรายได้อย่างอย่างเนาะห้องเขาก็เจ้าอยู่อย่างตุ๊กแต่ๆก็บ่ได้อ่ะ
11: ไม
12: ่
11: ได้มันจะติดลัดเกณฑ์บางข้ออีเนาะไม่หาแล้วมันแบบป้าอีเนาะครับเนาะโอเคขอบคุณครับแม่ค่ะ
12: ขอบคุณเจ้า
13: แล้วมาใช้บริการวันนี้เป็นยังไงบ้าง
14: ก็รวดเร็วเลยอ่ะทุกทีนี่จะต้องกรอกข้อความอะไรนะแต่นี่มันก็แบบปุ๊บก็ทันใจดีไวป้ายังคิดว่าจะต้องนานรอช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี้มันก็ไม่ตานอ่ะ
1: ทีนี้ครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกคนนะครับทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่โดยสามารถที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายน2569นี้หลากช่องทางนะครับที่สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันได้ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐด้วยจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ด้วยจะเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็จะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการครับในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านทุกช่องทางของการลงทะเบียนครับ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะคะประชาชนจับจ่ายกันอย่างคึกคักร้านค้าที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมตอนนี้ก็หันมาสนใจแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมภาพรวมค่ะการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านมา3วันยอดสูงกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้3มิถุนายนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,893 ร้านค้าส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกว่า 1,100,000 ร้านค้าค่ะเป็นร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว 954,293 ร้านส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาแล้วกว่า 850,000 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจำนวนกว่า 100,000 ร้านค้าโดยร้านค้าใหม่เนี่ยนะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ ขณะนี้ค่ะก็ยังมีร้านค้าลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะนางสาวอัญชลีมีพรเจริญกิจคลังจังหวัดอ่างทองค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนแต่ครั้งนี้

0: ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยลงพื้นที่มาให้คำแนะนำซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและแจ้งความประสงค์เอาไว้แล้วจะต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าโครงการอีกครั้งสำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองร้านค้าส่วนใหญ่ก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้กันแล้ว
1: และสำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ก็มีคำเตือนจากรัฐบาลนะครับว่าห้ามนำสิทธิ์นั้นไปแลกเป็นเงินสดอย่างเด็ดขาดครับไม่เช่นนั้นแล้วจะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ห้ามนำสิทธินั้นไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเพราะถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต้องชดเชยเงินคืนให้กับรัฐด้วยรวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวพลอยทะเลย้ำด้วยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยภาครัฐช่วยกันให้ใช้จ่ายเนี่ยนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ขณะที่ประชาชนจ่ายเพียงเองแค่ 40% จึงอยากขอเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อในการแลกสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้
0: มาอัปเดตข้อมูลทางด้านร้านค้ากัน

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนักเรียนครับก่อนเรียนนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ครับบอกเล่าเรื่องราวย่อๆของประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างที่ศึกษาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างที่ศึกษาได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติดีตามข้อคิดที่ได้เรียนรู้สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับก็คือวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างโดยเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติดีตามแนวทางที่ตนเองกำหนดเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับคำถามก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนในวันนี้เลยนักเรียนครับพุทธสาวกหมายถึงอะไรครับนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเคยได้ยินแล้วนักเรียนรู้ความหมายไหมครับหมายถึงใครหรือหมายถึงอะไรครับมีใครจะลองตอบไหมกลุ่ม2
1: เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าครับ
0: เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเอานั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับอย่างที่เพื่อนตอบมาครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเลยนะครับก็คือพุทธสาวกหมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าผู้ฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่ภิกษุและอุบาสกนั่นเองนะครับเอาละครับต่อมาพุทธสาวิกาหมายถึงอะไรตอบได้เลยครับตัวแทนกลุ่มสองไหมครับ
2: ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธเจ้าครับ
0: ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธเจ้าเอานั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนที่ได้ตอบไปเลยครับก็คือหญิงผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าผู้ฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับนี่ก็คือความหมายของพุทธสาวิกานะครับต่อมานะครับชาวพุทธตัวอย่างล่ะหมายถึงอะไรพุทธสาวกไปแล้วพุทธสาวิกาไปแล้วแล้วชาวพุทธตัวอย่างล่ะมีใครจะลองตอบไหมครับกลุ่ม6
3: ผู้นำในการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนาค่ะ
0: ผู้นำในการปฏิบัติตนตามพระพุทธศาสนา

0: บมือให้กับเพื่อนนะครับก็เกี่ยวข้องเลยนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือเป็นชาวพุทธที่มีชีวิตอยู่สมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วจนถึงสมัยปัจจุบันซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีก็คล้ายกันกับที่เพื่อนได้ตอบมาเลยเอาละครับนักเรียนทีนี้นักเรียนรู้ความหมายของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างแล้วครูนะครับได้มีกิจกรรมมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำกิจกรรมนี้จะคล้ายกับชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนชาดกไปใช่ไหมครับอ่ะชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนพุทธสาวกพุทธสาวิกากิจกรรมคล้ายกันเลยครับก็คือเรียงลำดับเรื่องราวนะครับโดยที่ครูนะครับจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับโดยที่ครูนะครับจะแจกนะครับซองให้นักเรียนกลุ่มละ1ซองตามจำนวนประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มได้รับหรือยังครับกลุ่มละ1ซองได้รับหรือยังครับแต่ละซองจะมีบัตรข้อความ5บัตรแล้วให้นักเรียนนำบัตรนะครับทั้ง5บัตรมาเรียงเป็นเรื่องราวต่อกันและร่วมกันเฉลยอ่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มได้พุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างท่านใดบ้างซองที่1ซองที่1อยู่ที่กลุ่มไหนครับได้ใครครับ
1: ได้พระมหากัสสปะเถระค่ะ
0: พระมหากัสสปะเถระนั่งลงครับซองที่2กลุ่มไหนเอ่ย
2: พระอุบาลีเถระครับ
0: พระอุบาลีเถระซองที่3ครับ
1: อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
0: อนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะครับต่อมา
3: ซองที่4ได้นางวิสาขาค่ะ
0: นางวิสาขาต่อมาครับ
4: ซองที่5นะคะได้พระโสนเถระและพระอุตตรเถระค่ะ
0: พระโสนเถระและพระอุตตรเถระสุดท้ายซองที่6
5: ซองที่6ได้พระเจ้าอโศกมหาราชครับ
0: พระเจ้าอโศกมหาราชเอาละครับแสดงว่าตอนนี้แต่ละกลุ่มได้บัตรคำเรียบร้อยแล้วนักเรียนเรียงลำดับเรื่องราวเลยครับครูให้เวลา5นาทีช่วยกันเรียงเลยครับ

0: าละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มน่าจะเรียงลำดับเรื่องราวเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวกลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนนำเสนอก่อนกลุ่มที่6นะครับอนาถาบินทิกะเศรษฐี
1: อนาถาบินทิกะเศรษฐีเดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะแต่ความที่ท่านเป็นคนใจบุญอบอ้อบารีได้ตั้งโรงทานแจกอาหารคนยากจนอนาถาที่หน้าบ้านของตนทำให้ทั้งหลายเรียกว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีแปลว่าผู้ที่มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาส่วนคำว่าเศรษฐีเป็นชื่อตำแหน่งซึ่งได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าประเสนทิโกศลโดยสืบทอดตำแหน่งจากบิดาอนาถาบินทิกะเศรษฐีได้เดินทางไปทำธุรกิจการค้าที่เมืองราชพฤกษ์และพักที่บ้านรับรองของเศรษฐีผู้เป็นทั้งเพื่อนและน้องเขยขณะนั้นเป็นเวลาพอดีกับที่เศรษฐีผู้นั้นเตรียมการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านอนาถาบินทิกะเศรษฐีมีความสนใจขอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณที่ประทับสีตะวันเพื่อฟังธรรมบ้างและเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อมาได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปประกาศศาสนาที่เมืองสาวัตถีทำให้เกิดการสร้างที่พักระหว่างทางจากเมืองราชพฤกษ์ถึงเมืองสาวัตถีเป็นระยะเพื่อให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่ตามเสด็จได้พักพร้อมกับเตรียมอาหารไว้ถวายทุกแห่งด้วยและเตรียมสร้างที่ประทับถาวรไว้ที่เมืองสาวัตถีโดยซื้อสวนซึ่งมีบริเวณกว้างใหญ่ของเจ้าชายองค์หนึ่งมีนามว่าเชษฐและสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าชื่อว่าเชษฐวนารามอยู่ที่ทางทิศใต้ของเมืองสาวัตถีอนาถาบินทิกะเศรษฐีกับภรรยามีบุตรธิดาหลายคนทั้งภรรยาและบุตรเป็นผู้ใจบุญสุนทานบริจาคทรัพย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคราวหนึ่ง

0: ท่านถูกโกงจนเป็นเหตุให้ยากจนลงเมื่อได้เฝ้าพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าที่บ้านยังทำบุญให้ทานอยู่หรือท่านก็กราบทูลว่ายังคงให้ทานตามปกติแต่ของที่นำมาให้ปัจจุบันไม่ค่อยประณีตไม่ค่อยมีราคาเหมือนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งกับท่านว่าสิ่งที่ท่านนำมาถวายจะประณีตหรือไม่ประณีตนั้นไม่สำคัญขอให้จิตใจมีความประณีตก็แล้วกันก่อนตายอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเกิดโรคเบียดเบียนอย่างรุนแรงได้ส่งคนมากราบทูลพระพุทธเจ้าและนิมนต์พระสารีบุตรกับพระอานนท์เถระให้ไปแสดงธรรมให้ฟังพระสารีบุตรได้แสดงธรรมระดับวิปัสสกรรมฐานทำให้ท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีบำเพ็ญความเจ็บปวดของโรคไปได้เพราะไม่ให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังเสียดแทงท่านอยู่และจิตใจของท่านจดจ่ออยู่ที่ธรรมะซึ่งพระสารีบุตรได้แสดงให้ฟังหลังจากพระเถระทั้งสองลากลับไปแล้วอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ
1: อ้าวปรบมือให้เพื่อนอ่ะนะครับอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะครับถือว่าเป็นคนทำไมครับถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือชอบทำบุญไหมครับชอบทำบุญแก่คนยากไร้คนอนาถาทีนี้ได้สร้างวัดหนึ่งวัดชื่อว่าวัดชื่อว่าวัดอะไรครับได้สร้างวัดหนึ่งวัดชื่อว่าวัดวัดอะไรเอ่ยอ้าววัดเชตวนารามนะครับเอาละครับอ่ะต่อมานะครับต่อมากลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่ม4นะครับ
2: พระมหากัสสปะเถระเดิมชื่อปริพิบิดาชื่อกปิละส่วนมารดาไม่ปรากฏนามเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่หมู่บ้านติทะใกล้กรุงราชคฤห์แคว้นมคธเมื่ออายุ20ได้แต่งงานกับหญิงสาวในตระกูลพราหมณ์แม้แต่งงานแล้วแต่ก็อยู่กันอย่างเพื่อนเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมก็ได้รับมรดกตกทอดเป็นจำนวนมหาศาลสองสามีภรรยาได้ปรึกษากันและตัดสินใจออกบวชเพราะทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีความอาลัยใยดีในทรัพย์สินเมื่อตกลงใจแล้วสองสามีภรรยาก็ไปซื้อผ้ากาสาวพัดและบาดดินช่วยปงผมให้กันและกันอาบน้ำชำระแล้วคล้องผ้ากาสาวพัดถือบาดดินเดินจากปราสาทแล้วแยกย้ายไปบำเพ็ญพระกัสสปะได้มุ่งหน้าไปเมืองนาลันทาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าประทับนั่งสงบอยู่ในภายใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเกิดความเลื่อมใสจึงเข้าไปกราบถวายเป็นสาวกพระพุทธเจ้าทรงรับไว้เป็นสาวกโดยการบวชเมื่อท่านได้บวชจากสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่3นับจากวันอุปสมบทตัวท่านเองเป็นผู้ที่สมถะมักน้อยสันโดษและถือธุดงค์อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านธุดงค์วัดเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการทำสังฆนานพระธรรมพระวินัยหรือเรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากนะครับเอาละครับต่อไปกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนครับกลุ่มที่สองบอกชื่อด้วยนะครับว่าได้ใครนะครับ
3: ได้พระโสนเถระและพระอุตตรเถระครับ พระเจ้า

0: อโศกมหาราชทรงจัดการพระศาสนาด้านการบริหารและการจัดการของคณะสงฆ์ที่ยุ่งเหยิงในยุคนั้นให้เรียบร้อยถูกต้องตามพระวินัยซึ่งเรียกว่าการสังคายนานับเป็นการสังคายนาครั้งที่3ในอินเดียทรงสร้างมหาวิหารถึง 84,000 แห่งจัดทำศิลาจารึกคำสอนธรรมในที่ทั่วไปทรงจัดสัมมนาทูตก้าวสายออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆในจำนวนนี้ได้ทรงพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะเข้ามาเผยแผ่ยันพระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนสุวรรณภูมิแม้ไม่มีนักประวัติศาสตร์ที่ชี้ศูนย์กลางว่าอยู่ที่ใดแต่ก็เชื่อว่าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเพราะมีหลักฐานคือธรรมจักรกับกวางแผ่นหินอันเป็นอาสนะบูชาสถูปและจารึกพระธรรมเป็นภาษามคธตามคติตั้งแต่พระเจ้าอโศกชี้ให้เห็นว่าไม่มีเมืองใดเก่าแก่กว่าเมืองนี้ในแง่พระพุทธศาสนาและที่เป็นประจักษ์พยานชัดอยู่คือองค์พระปฐมเจดีย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาของท่านและคณะทำให้ชาวสุวรรณภูมินำกุลบุตรและกุลธิดาออกบวชเป็นจำนวนมากครับ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม5
2: ได้พระอุบาลีเถระครับพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะและพระประยูรญาติที่เมืองกบิลพัสดุ์มีเจ้าชายทั้ง6ได้พร้อมใจกันออกบวชมีข้าราชบริพารตามทรงเสด็จไปเป็นจำนวนมากแต่เจ้าชายทั้ง6ก็รับสั่งให้ข้าราชบริพารกับเมืองกบิลพัสดุ์คงเหลือแต่อุบาลีตามเสด็จเพียงคนเดียวและเจ้าชายทั้ง6ก็ทรงปลดเรื่องทรัพย์สินและของมีค่าของพระองค์ใช้ผ้าห่อรวมกันมอบให้แก่อุบาลีพร้อมรับสั่งให้อุบาลีเดินทางกลับไปเมืองเสียอุบาลีไม่อาจขัดรับคำสั่งได้จึงจำใจรับเอาห่อของมีค่านั้นแล้วเดินทางกลับเมื่อเดินทางกลับอุบาลีฉุดคิดขึ้นว่าเมื่อตนเองกลับไปเมืองกบิลพัสดุ์พระราชบิดาและพระราชมารดาของเจ้าชายทั้ง6อาจคิดว่าตนรอบปงพระชนเจ้าชายแล้วยึดของมีค่ากลับคืนมาทั้งยังคิดขึ้นได้ว่าเจ้าชายทั้ง6ทรงสละของมีค่าได้ง่ายโดยไม่อะไรใยดีแม้แต่น้อยเพื่อเสด็จออกบวชอุบาลีคิดเหตุใดตนจึงรับเอาสิ่งของมีค่าเหล่านั้นมาเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็นำห่อของมีค่าไปผูกแขวนไว้ที่กิ่งไม้ริมทางสุดแต่ใครพบเห็นจะหยิบฉวยเอาไปแล้วรีบเดินย้อนกลับไปจนทันเจ้าชายทั้ง6พระองค์และได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลขอบวชพระพุทธเจ้าจึงบวชให้อุบาลีก่อนต่อจากนั้นจึงบวชให้เจ้าชายทั้ง6พระองค์ภายหลังการที่พระพุทธเจ้ากระทำเช่นนี้เพราะมีพระประสงค์ให้เจ้าชายสักยะได้ทำความเคารพพระอุบาลีเพื่อทำลายความถือตัวหลังจากบวชแล้วพระอุบาลียังไม่สามารถบำเพ็ญเพียรให้บรรลุได้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นอรหันต์พระอุบาลีจึงได้เรียนกรรมฐานแล้วกราบทูลลาพระพุทธเจ้าออกไปแสวงหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้ท่านอุบาลีอยู่ปฏิบัติธรรมในสำนักของพระองค์ในที่สุดได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นอรหันต์พร้อมกับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพระวินัยครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเก่งมากนะครับต่อไปกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่3นะครับ
3: พระเจ้าอโศกมหาราชครองราชได้8ปีทรงยกทัพไปปราบแคว้นต่างๆให้ได้อยู่ใต้พระราชอำนาจทำให้พระราชอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่นไพศาลยิ่งใหญ่ขึ้นการทำสงครามแต่ละครั้งทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากพระเจ้าอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นกองซากศพของผู้คนที่ล้มตายในสงคราม

แล้วเกิดความสลดพระทัยวันหนึ่งขณะที่ประทับบนปราสาททอดพระเนตรทางช่องแกลไปที่หน้าพระลานหลวงทรงเห็นสามเณรรูปหนึ่งอุ้มบาทบุคลิกสง่างาม

0: ทุกเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงตัดแล้วสะท้อนถึงพระทัยเพราะนึกถึงพระองค์ว่ามัวเมาในสิ่งประมาทและได้เสด็จขึ้นครองราชขยายท่ามกลางเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากทรงสลดพระทัยตั้งแต่นั้นมาจึงทรงเริ่มทำสงครามหันมานับถือพระพุทธศาสนาจากนั้นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับสุดท้ายกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งครับ
2: นางวิสาขามีอายุเพียง7ปีได้ทำหน้าที่ต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปโดยอำนวยการทุกอย่างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของนางวิสาขาและบริวารทำให้นางวิสาขาพร้อมทั้งบริวารได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนางวิสาขาเติบโตขึ้นเป็นหญิงที่เพียบพร้อมด้วยความงาม5ประการคือผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามวัยงามและเมื่อนางอายุได้16ได้แต่งงานกับบุญณวัฒนะกุมารซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสในนักบวชพวกเจลักกะในตอนแรกที่นางมีความขัดแย้งกับบิดาของสามีเป็นอย่างมากเนื่องจากนางวิสาขาถือพระพุทธศาสนาแต่มิคานเศรษฐีนับถือศาสนาเชนซึ่งเป็นพวกนักบวชไม่นุ่งผ้าและได้กายเป็นมูลเหตุแห่งความรุนแรงจนต้องตั้งทนายพิจารณาความจนวันหนึ่งนางวิสาขาได้กราบทูลนิมนต์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์มาเสวยภัตตาหารที่บ้านของนางและได้เชิญพ่อสามีมาร่วมฟังธรรมด้วยสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เหมาะกับอัธยาศัยของพ่อสามีนางวิสาขาทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบันและได้กล่าวสรรเสริญนางวิสาขาที่ได้ชักนำตนให้รู้แจ้งในธรรมถึงกับยกย่องเป็นดุจมารดาของตนนางวิสาขาเป็นผู้มีสุขภาพพารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวถึง120ปีมีบุตรธิดาถึง20คนแต่ยังคงเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามสมวัยโดยตลอดนอกจากนี้ยังมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและมั่นคงตลอดสิ้นอายุไข
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาละครับเมื่อกี้นักเรียนได้ฟังนะครับประวัติของทั้งพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างพุทธสาวกมีใครบ้างพระมหากัสสปะพระอุบาลีใช่ไหมครับแล้วก็มีใครครับอนาถบินทิกะเศรษฐีนะครับส่วนพุทธสาวิกาก็คือนางวิสาขา

่วนชาวพุทธตัวอย่างนะครับมีใครบ้างครับพระพระโสณเถระและพระอุตตระเถระแล้วก็พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ครูมีซองให้นักเรียนอีก1ซองเป็นซองข้อคิดนะครับให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ว่านะครับบุคคลนะครับที่ตนเองได้รับนั้นมีข้อคิดนะครับอย่างไรอ่ะ

0: เอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับแต่ละกลุ่มได้ข้อคิดหรือยังลูกนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับบันทึกข้อคิดนะครับลงในใบงานที่9นะครับเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนะครับให้บันทึกข้อคิดแนวทางที่จะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเรื่องย่อนะครับของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้นักเรียนทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับร่วมกันอภิปรายข้อคิดทั้ง6เรื่องที่ได้เรียนไปนะครับครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับนะครับเรื่องย่อๆของแต่ละท่านเนี่ยบอกข้อคิดนะครับของนักเรียนนะครับเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนครับกลุ่ม1กลุ่ม1ครับข้อคิดที่ได้นะครับ
1: ข้อคิดก็คือการเป็นแบบอย่างของภรรยาและแม่บ้านที่ดีค่ะแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างที่ดีและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มที่2
2: เรื่องที่ดูได้นะคะก็คือพระโสณเถระและอุตตรเถระค่ะข้อคิดนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานตามเป้าหมายจนประสบความสำเร็จค่ะแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มที่3
3: ข้อคิดนะครับการกลับตัวกลับใจและตั้งใจทำความดีครับแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราทำผิดเราก็แค่แก้ไขใหม่ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม4ก่อนแล้วก็กลุ่ม5แล้วก็ตามด้วยกลุ่ม6นะครับ
4: ข้อคิดดำเนินชีวิตที่สงบไม่ฟุ่มเฟือยไม่ยึดติดสิ่งของนอกกายแนวทางนำไปใช้ชีวิตในประจำวันไม่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่5ใช่ไหมครับเห็นยกมือ
5: ข้อคิดที่ได้นะครับจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อเจ้านายเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งครับแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับซื่อสัตย์ต่อคนต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับสุดท้ายกลุ่มที่6ครับ
6: ข้อคิดที่ได้นะคะไม่ท้อแท้แม้ประสบกับปัญหาความตกต่ำในชีวิตค่ะแนวทางนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ยอมแพ้เมื่อเจอกับปัญหาในชีวิตค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับที่เราร่วมกันอภิปรายหลังจากที่ได้ฟังไปทั้ง6เรื่องนะครับก็จะมีทำไมครับการดำเนินชีวิตที่สมถะความจงรักภักดีต่อเจ้านายไม่ท้อแท้แม้ประสบปัญหานะครับให้นักเรียนนำไปเติมเต็มในใบงานของนักเรียนด้วยนะครับรวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีของภรรยาและแม่บ้านที่ดีนะครับการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานตามเป้าหมายจนประสบความสำเร็จและสุดท้ายครับการกลับตัวกลับใจและตั้งใจที่จะทำความดีเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนได้ข้อคิดและแนวทางนะครับในการดำเนินชีวิตจากการศึกษาเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องอริยสัจ4นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันกับคุณครูกฤษณาค่ะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้

0: ำงานตามปกติก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะนักเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาทบทวนบทเรียนค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมคะนักเรียนปลายทางคะเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นก็คือเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะกิจกรรมที่เราทำแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการและนี่คือเรื่องที่เราได้เรียนกันไปค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาและสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูก็อยากให้นะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายการดูแลและรักษาระบบประสาทได้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลระบบประสาทและกิจกรรมบริหารสมองได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการมีสมองที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะนักเรียนถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะกับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าการที่เรามีสมองที่ดีเราจะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีเพื่อนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ไม่หาวตลอดเวลาครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงนะคะในเรื่องของพฤติกรรมค่ะในเรื่องของการหาวในเวลาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนนะคะนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะกิจวัตรประจำวันในการใช้ชีวิตเขาก็จะไม่รู้สึกที่จะง่วงเหงาหาวนอนใช่ไหมคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: มีสมาธิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อไปค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มอื่นมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราจะไปเข้าสู่คำถามชวนคิดข้อที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าหากนักเรียนอยากมีสมองที่ดีควรจะมีการปฏิบัติอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะถ้าเราอยากมีพัฒนาการในระบบประสาทเรื่องสมองการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่ดีนักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะปฏิบัติหรือทำอะไรเพื่อให้สมองของเราโลดแล่นแจ่มใสและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างนภาพมีตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: นอนให้เพียงพอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่มีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
5: ฝึกฝนตัวเองอยู่บ่อยๆกับการทำอะไรต่างๆเช่นการนั่งสมาธิเป็นต้นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการมีสมาธิการมีสติฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยๆนะคะต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่เพื่อนต้นทางได้นำเสนอกันไปแล้ว

0: เรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ตอบคำถามกันแล้วนะคะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้ให้นักเรียนได้ลองทบทวนสิคะว่ากิจวัตรประจำวันหรือว่ากิจกรรมที่เราปฏิบัติกันนะคะจะทำให้เรามีสมองที่ดีได้อย่างไรพร้อมที่จะรับชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: คุณเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าอิจฉาหลงลืมนึกไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไรอาการเหล่านี้หมายถึงคุณต้องรีบกลับมาบริหารสมองเป็น2เท่ากันแล้วก่อนที่โรคความจำสั้นนั้นจะถามหาการบริหารสมองคือการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอร์พัสแคลโลซัมซึ่งเชื่อมสมองสองซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกันแข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วอันจะทำให้การถ่ายโยนข้อมูลและการเรียนรู้ของสมองสองซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพช่วยให้เกิดการผ่อนคลายทำให้สภาพจิตใจเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอารมณ์ขันมาเริ่มกันเลยค่ะท่าบริหารปุ่มสมองใช้มือซ้ายวางบริเวณไหปลาร้าคลำหาร่องหลุมตื้นๆโดยมือขวาวางไว้ที่ตำแหน่งสะดือให้นวดบริเวณนี้ประมาณ30วินาทีจากนั้นสลับตำแหน่งมือทั้งสองข้างท่าปุ่มขมับให้ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลมประมาณ30วินาทีถึง1นาทีท่าปุ่มใบหูให้ใช้นิ้วโป้งและก็นิ้วชี้จับที่ส่วนบนสุดของใบหูทั้งสองข้างให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหูเบาๆทำซ้ำๆหลายๆครั้งท่าบริหารปุ่มสมองปุ่มขมับและปุ่มใบหูช่วยกระตุ้นประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองช่วยการพูดอ่านเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฝึกการเคลื่อนไหวสลับข้างช่วยกระตุ้นความจำการและการคำนวณกะระยะท่าที่1นับ1ถึง10ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามือซ้ายชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นเป็นนับ1มือขวาให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ2ให้เปลี่ยนเป็นมือขวาชู2นิ้วส่วนมือซ้ายชี้นิ้วขนานกับพื้นนับ3ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้าย3นิ้วมือขวาก็ให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ4ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา4นิ้วนับ5ให้เปลี่ยนชูมือซ้าย5นิ้วนับ6ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วก้อยนับ7ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับ9ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วชี้นับ10ให้เปลี่ยนมาเป็นกำมือขวาท่าที่2จีบ L ยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทำท่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัว L ทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่3โป้งก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าโป้งส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้งแตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะไขว้กันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้าย

0: เปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาทำสลับไปมาท่าสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมโดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติการบริหารเป็นประจำช่วยลดความเร็วของคลื่นสมองช่วยเปลี่ยนคลื่นเบต้าเป็นอัลฟาซึ่งเป็นภาวะที่สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดรู้อย่างนี้แล้วมาบริหารสมองเป็น2เท่ากันเถอะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่ใช้ในการศึกษาในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับสื่อวิทัศน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะทีนี้เราจะฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ท่าที่1นับ1ถึง10ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามือซ้ายชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นเป็นนับ1มือขวาให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ2ให้เปลี่ยนเป็นมือขวาชู2นิ้วส่วนมือซ้ายชี้นิ้วขนานกับพื้นนับ3ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้าย3นิ้วมือขวาก็ให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ4ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา4นิ้วนับ5ให้เปลี่ยนชูมือซ้าย5นิ้วนับ6ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วก้อยนับ7ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับ9ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วชี้นับ10ให้เปลี่ยนมาเป็นกำมือขวาท่าที่2จีบ L ยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทำท่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัว L ทำสลับกันไปมา10ครั้งที่3โป้งก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าโป้งส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่4แตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะไขว้กันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายเปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาทำสลับไปมาสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมโดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติ
1: และในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกตินะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตแจกใบความรู้ก่อนนะคะ

ค่ะและเมื่อนักเรียนได้ใบความรู้กันทุกคนแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะอย่าลืมนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะกับเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะในชีวิตประจำวันของเรามันมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยดูแลรักษาระบบประสาทของเราเราจะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือรูปของอะไรเอ่ยตรวจวัดสายตาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทในเรื่องของการตรวจวัดสายตาจะส่งผลอย่างไรนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีหรือการตรวจวัดสายตามันมีผลอย่างไรกับระบบประสาทของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาเรื่องสายตาในการมองเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนหนังสืออ่านหนังสือเราก็จะเป็นยังไงคะอ่านหนังสืออาจจะมองภาพแล้วภาพมันซ้อนภาพมันเบลอถ้าเรามีปัญหาเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำยังไงกับตัวเองคะทำยังไงเอ่ยตรวจวัดสายตาหรือถ้าเราสายตาปกติแล้วเราเกิดมีปัญหาสุขภาพทางด้านอื่นเราก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะอย่างน้อยค่ะปีละ1ครั้งต่อมาค่ะหัวข้อที่2กับภาพภาพนี้ค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าดีต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองรวมด้วยช่วยคุณครูคิดจากภาพภาพนี้สิคะว่าดีต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรจากอาหารภาพนี้มีผลต่อระบบประสาทไหมนักเรียนคิดว่ายังไงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยค่ะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะภาพนี้คืออาหารอะไรเอ่ยอาหารแปรรูปไหมถ้าเรารับประทานอาหารแปรรูปนะคะจะส่งผลดีต่อระบบประสาทของเราไหมหรือจะส่งผลดีต่อร่างกายของเราหรือไม่อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มนะคะต่อมาค่ะภาพนี้2ภาพเป็นยังไงคะนักเรียนมองเห็นถึงความแตกต่างของภาพไหมเห็นถึงลักษณะของอาหารที่เราควรที่จะเลือกบริโภคไหมคะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารแบบไหนเอ่ยอาหารที่ครบ5หมู่นะคะเราควรเลือกที่จะรับประทานอาหารให้หลากหลายให้ครบ5หมู่ต่อ1วันใช่ไหมคะจะได้มีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราต่อมาค่ะนักเรียนคะกับหัวข้อนี้กินอย่างไรสมองสตรองโลดแล่นแจ่มใสนักเรียนคิดว่าเราจะต้องรับประทานหรือมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะทำให้สมองของเราโลดแล่นแจ่มใสเวลาเรียนสามารถที่จะมีสมาธิสติแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ได้รับอย่างตรงไปตรงมานักเรียนคิดว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารแบบไหนเอ่ยอาหารแบบไหนคะอาหารที่มีประโยชน์ก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลานะคะถั่วเมล็ดต่างๆนะคะเครื่องในสัตว์นะคะรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะก็มีปริมาณไขมันที่น้อยหรือว่ามากคะ

0: เราควรรับประทานไขมันให้มากหรือน้อยน้อยนะคะปริมาณไขมันที่ต่ำนะคะใน1วันเราควรบริโภคผักผลไม้ไหมควรไหมคะควรบริโภคผักผลไม้แล้วก็อย่าลืมค่ะดื่มน้ำทุกๆวันด้วยนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารที่ครบค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะภาพนี้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะเกิดผลต่อสุขภาพร่างกายของเราระบบประสาทของเราก็จะทำงานเป็นปกติไหมคะไม่ปกตินะคะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นั่นก็คือสื่อถึงเรื่องของการออกกำลังกายค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยมีคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเราจะออกกำลังกายอย่างไรชีวิตประจำวันของเราสามารถแปรออกมาหรือว่าทำให้มันเป็นวิถีของการออกกำลังกายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ยกตัวอย่างให้ครูสัก1วิธีได้ไหมคะกับการใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั้นมาสู่การออกกำลังกายได้มีตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะ
2: ช่วยครูยกหน่องยกของหนักๆครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็พูดถึงหัวข้อการออกกำลังกายแล้วก็ยังพูดถึงในเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะนักเรียนนั่นก็คือการช่วยคุณครูถือของนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคุณครูได้ยินนะคะว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนพูดถึงในเรื่องของการเดินใช่ไหมครูได้ยินเสียงว่าใครพูดเอ่ยการเดินเดินยังไงคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนจะเดินยังไงให้ถือว่าการใช้ชีวิตประจำวันในการเรียนของเราเท่ากับการออกกำลังกาย
3: คือการเดินขึ้นลงเวลาไปเรียนคาบอื่นหรือว่าวิชาอื่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะพูดถึงนะคะในเรื่องของการเดินนะคะในชั่วโมงเรียนหรือว่าในการเปลี่ยนคาบเรียนต่างๆนะคะเพื่อนบอกว่าการเดินก็จะช่วยให้เรานะคะได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นั่นก็คือในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะเราควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย1วันนะคะในช่วงวัยของเรานะคะให้ได้นะคะไม่ควรต่ำกว่ากี่ชั่วโมงคิดว่าอย่างน้อยให้ได้8ชั่วโมงนะคะเราควรที่จะนอนก่อนที่จะถึงเวลา4ทุ่มใช่ไหมคะอันนี้คือในเรื่องของการดูแลนะคะรักษาสุขภาพหรือว่าวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติค่ะต่อมาค่ะเราก็ควรที่จะมีการระมัดระวังค่ะไม่ให้เกิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระทบกระเทือนศีรษะนะคะแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะถ้าสมมุติว่าชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ค่ะนักเรียนเราก็ควรที่จะสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันนะคะการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เมื่อเรานะคะจากภาพนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะเพราะว่ากีฬาบางประเภทนะคะอาจจะเป็นกีฬาเกี่ยวกับเรื่องของการปะทะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะคะเราก็ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองนะคะไม่ควรที่จะประมาทค่ะและต่อมาค่ะนักเรียนในวันนี้ค่ะก็มาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเกมทดสอบความจำค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกบริหารสมองจากวิดิทัศน์กันไปแล้ววันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมเกมทดสอบความจำมาให้ทุกคนค่ะได้ลองทดสอบสิคะว่าความจำระยะสั้นของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้กติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นยังไงนะคะข้อแรกค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยอะไรคะสมุดนะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่มีสมุดก็สามารถนำกระดาษก็ได้นะคะนักเรียนต้นทางก็จะมีสมุดมานะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะเมื่อนักเรียนมีสมุดค่ะคุณครูก็มีเหมือนกันค่ะคุณครูมีชุดคำที่เป็นข้อมูลให้นักเรียนอยู่ด้วยกัน2ชุดค่ะเพื่อที่จะมาทดสอบความจำของนักเรียนค่ะโดยคุณครูนะคะจะเปิดชุดค่ะชุดที่1แล้วมีเวลาให้นักเรียนจดจำชุดคำที่1เป็นเวลา

0: ท่าไหร่เอ่ย30วินาทีค่ะเมื่อหมด30วินาทีนั้นแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนคำจากชุดที่1ที่นักเรียนจดจำไว้ให้ได้นะคะในเวลาเท่าไหร่เอ่ย1นาทีให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อหมดเวลา1นาทีคุณครูก็จะให้นักเรียนพัก30วินาทีต่อมาคุณครูก็จะเปิดชุดคำที่2แล้วก็จะปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนชุดคำที่1เพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากที่เราจะทดสอบความจำระยะสั้นของเราแล้วคุณครูก็ยังจะให้นักเรียนเรียนรู้นะคะความรู้คู่คุณธรรมนะคะเราจะไม่มีการแอบไปมองของเพื่อนหรือแอบจดจำคำหลังจากที่ครูเฉลยแล้วเขียนบันทึกลงไปตกลงไหมคะตกลงพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้าเราพร้อมแล้วคุณครูก็จะเปิดชุดคำที่1ทุกคนพร้อมที่จะจดจำหรือยังเวลาที่เราจำเราจะเขียนไม่เอ่ยไม่เขียนเพราะฉะนั้นความรู้คู่คุณธรรมนะคะโปรดจงจดจำคำชุดที่1คุณครูจะเปิดและให้เวลาจำกี่วิ30โอเคพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมพร้อมไหม
1: พร้อม
0: เตรียมตัวค่ะเริ่มค่ะ

็นยังไงคะ30วินาทีคำที่คุณครูให้จำเป็นยังไงกันบ้างพร้อมหรือยังกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาหรือจะเป็นกระดาษก็ได้ปากกาให้พร้อมคุณครูจะนับถอยหลัง1นาทีเขียนให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วครูจะนับถอยหลังแล้วนะคะเริ่มค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเวลา1นาทีคุณครูจะให้เวลาพัก30วินาทีนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเราจะไปชุดคำที่2กันแล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วพัก30วินาทีค่ะ

10วินาทีแล้วพร้อมสำหรับชุดที่2หรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูก็จะให้เวลาในการจดจำค่ะ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเปิดชุดคำที่2แล้วนะคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะสำหรับการจดจำชุดคำที่2พร้อมที่จะบันทึกลงไปในสมุดแล้วใช่ไหมคะครูจะให้เวลานะคะในการเขียนบันทึกลงไปในสมุด1นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ

มดเวลาวางปากกาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทุกคนพัก30วินาทีค่ะ

0: ้อมแล้วนะคะเราจะไปเฉลยชุดคำที่1และชุดคำที่2พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะสำหรับการตรวจชุดคำที่1และชุดคำที่2ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะมีในเรื่องของความจำสมาธิและการเรียนรู้นะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะลองตรวจคำของตนเองว่าชุดคำที่1เราได้กี่คะแนนชุดคำที่2เราได้กี่คะแนนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเฉลยให้ถ้าพร้อมแล้วเราสามารถที่จะตรวจเองได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางคะเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับชุดคำที่1ค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรบ้างเอ่ยช่วยคุณครูออกเสียงหน่อยได้ไหมคะช่วยอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังดังๆชัดๆคำแรกคือคำว่าคำที่2ประมาณคำที่3บ้านคำที่4คำที่5กระจกคำที่6เปิดคำที่7คำที
1: ่หัวลมคอวิญใส
0: เป็นยังไงกันบ้างคะชุดคำที่1เราได้กี่คำได้กี่คะแนนรวมคะแนนชุดคำที่1ได้เลยค่ะโอ้โหมีทั้งหมด15คำเราได้กันกี่คำคะ15 13 12นะคะนักเรียนปลายทางละคะได้กันกี่คำเอ่ยต่อมาค่ะชุดคำที่2นะคะคุณครูจะเปิดชุดคำที่2แล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะได้ทั้งหมดกี่คำเอ่ย

และนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางได้กันกี่คำคะได้กี่คะแนนกับเฉลยชุดที่2กับคำที่คุณครูกำหนดให้พร้อมไหมคะเราจะไปดูเกณฑ์การให้คะแนนแล้วลองมาดูสิคะว่าในเรื่องของการทดสอบความจำระยะสั้นของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกณฑ์การให้คะแนนกันเลยค่ะนะคะมาดูค่ะเกณฑ์ในการทดสอบความจำนะคะช่วงคะแนนนะคะช่วงแรกถ้านักเรียนได้1ถึง6คะแนนค่ะแปลว่านะคะความจำระยะสั้นยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีขี้ลืมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เราสามารถที่จะพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้ต่อมาค่ะช่วงคะแนนที่2ก็คือ7ถึง10คะแนนแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ของความจำระยะสั้นเป็นมาตรฐานค่อนข้างดีต่อมาค่ะในช่วงของ10คะแนนขึ้นไปได้กันเยอะเลยใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถือว่าความจำระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูให้นักเรียนรวบรวมคะแนนนะคะแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันในกลุ่มได้เลยค่ะคุณครูให้เวลารวบรวมคะแนนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน1นาทีค่ะ

0: นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกันไปแล้วค่ะในเรื่องของเกมทดสอบความจำนี้นะคะเป็นในเรื่องของการทดสอบความจำระยะสั้นค่ะซึ่งเป็นการทดสอบความจำที่เป็นไงคะเป็นการจดจำนะคะบางอย่างไว้แค่ชั่วขณะหนึ่งเหมือนกิจกรรมที่เราได้ทำกันไปใช่ไหมคะคุณครูกำหนดชุดคำให้แล้วให้เวลานักเรียนในการจดจำเมื่อจดจำแล้วก็ให้นักเรียนลองเขียนบันทึกลงไปนะคะแล้วลองดูสิคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะลองนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสิคะว่ากิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอไหมคะโอเคค่ะเริ่มจากตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างปกติค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานได้ตามปกตินะคะเพราะระบบประสาทของเราทำงานปกติเราก็สามารถมีความจดจำได้ดีมีสมาธิและมีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: ได้ฝึกความจำครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงกิจกรรมการฝึกความจำนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมเกมทดสอบความจำที่เราได้ทำไปนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสั้นๆแต่ถ้าเราอยากจะมีความจำระยะยาวหรือความจำที่นานขึ้นเราก็ควรที่จะหมั่นทบทวนยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ในวันนี้หรือว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาถ้านักเรียนไปแล้วทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นยังไงคะทำให้เรามีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจดจำนะคะได้มากขึ้นตัวแทนนักเรียนมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญค่ะ

0: ทดสอบความจำค่ะแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะแล้วเราก็สามารถรู้ได้ค่ะว่าระยะความจำของเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้เพิ่มเติมนะคะหัวข้อในเรื่องของสมาธิและการจดจ่อกับสิ่งที่ทำค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มใดจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้เป็นอย่างไรนักเรียนได้เรียนรู้อะไรค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะไปหัวข้อต่อไปกันค่ะนักเรียนกับเรื่องของใบงานค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราลองมาดูใบงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานให้นะคะแต่ก่อนที่คุณครูจะแจกใบงานค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองสังเกตใบงานนี้ก่อนนะคะใบงานนี้เป็นใบงานที่คุณครูไม่ได้ให้ทำในชั่วโมงนะคะไม่ได้ให้ทำในชั่วโมงแปลว่าเราจะต้องส่งวันนี้ไหมไม่ต้องส่งนะคะเราจะมีการนำกลับไปทบทวนค่ะทบทวนอะไรเราลองมาดูค่ะใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนค่ะใช้นะคะใบความรู้ที่คุณครูแจกไปค่ะแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่ากิจกรรมที่เราได้ทำนั้นเราสามารถที่จะนำมาใส่ในใบงานได้อย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของการเขียนบันทึกกิจกรรมที่เป็นการรักษาระบบประสาทลงไปในใบงานนี้ค่ะอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ย5กิจกรรมค่ะอย่างน้อยนะคะนักเรียนจะต้องจดบันทึกกิจกรรมนะคะที่ตนเองได้ทำนะคะแต่จะต้องเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำหรือปฏิบัติแล้วคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไงคะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับระบบประสาทของเรานะคะทำแล้วทำให้ร่างกายของเราเป็นไงคะอาจจะมีในเรื่องของความจำสมาธิหรือการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแต่ครูคะวันนี้หนูเขียนว่าหนูรับประทานอาหารที่คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยเขียนลงไปได้ไหมเขียนได้ค่ะเราสามารถบันทึกลงไปได้แต่สิ่งที่เรารับประทานเรารู้ตัวว่ามันไม่ดีกับร่างกายแต่เรารับประทานไปแล้วเราก็จะต้องบอกให้กับตัวเองทราบว่าสิ่งที่เราทานนั้นเกิดผลเสียต่อระบบประสาทอย่างไรนะคะโอเคไหมยกตัวอย่างนะคะครูมีตัวอย่างบันทึกให้นักเรียนได้ดูค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าวันนี้นะคะวันที่1กิจกรรมที่1เลยยกตัวอย่างนะคะคุณครูรับประทานข้าวกล้องนะคะผัดเครื่องในใส่ขิงแล้วก็รับดื่มนม1กล่องก็คือทานข้าวแต่ว่าเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีนะคะควบคู่กับอาหารก็คือผัดเครื่องในก็คือเครื่องในสัตว์ใส่นะคะแล้วก็ดื่มนมแต่นักเรียนสามารถเลือกเมนูของตัวเองแล้วก็เขียนลงไปก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นได้ไหมคะนอกเหนือจากการรับประทานอาหารได้ไหมได้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะแจกใบงานให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วใบงานนี้เอากลับไปทำที่ไหนคะที่บ้านได้ค่ะ

ต่อมาค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการจดบันทึกที่คาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเราลองจะมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะนักเรียนการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทอย่างไรให้ทำงานอย่างปกตินั่นก็คือ 1. สำรวจและดูแลสุขภาพตนเอง 2. ค่ะรับประทานอาหาร

0: ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายยกตัวอย่างเช่นอาหารหลัก5หมู่1วันนักเรียนควรรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็เลือกบริโภคอาหารที่ไม่แปรรูปไม่เป็นอาหารรสจัดยกตัวอย่างเช่นหวานจัดเค็มจัดหรือว่าเผ็ดจัดนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายต่อมาค่ะการออกกำลังกายนะคะนักเรียนก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้าร่างกายของเรานะคะมีความผิดปกติรู้สึกว่าไม่สบายหรือรู้สึกว่าสายตาของเราเวลาอ่านหนังสือแล้วมีภาพซ้อนนะคะมองภาพนะคะมัวนักเรียนก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะควรที่จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยค่ะปีละ1ครั้งนะคะและนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะและนักเรียนคะอย่าลืมนะคะใบงานที่คุณครูแจกไปเราจะนำกลับมานะคะแล้วนำมาส่งคุณครูอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อและอย่าลืมค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนอกจากใบงานที่คุณครูฝากไว้ในวันนี้แล้วก็ยังมีนะคะในเรื่องของใบความรู้นะคะเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อและบัตรคำรูปภาพต่อมไร้ท่อและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อมีกระดาษฟิปชาร์ตและสีเมจิกค่ะและนี่คือสิ่งที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสัปดาห์ถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะและคุณครูปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Yeah, hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าหากว่ามีการตรวจพบเจอเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้อย่างทันนั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกันและไวรัสต้านโรคมะเร็งนี้นะคะจะได้ผลมากหรือน้อยอย่างไรต้องเรียนถามจากวิทยากรของเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติโสพลค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณประพร
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุยค้างกันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งด้วย
1: ครับผม
0: นั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งม
1: ัน
0: คืออะไรคะที่ว่านี้
1: ไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรื สิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนนะครับมันคือการปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่ อเป็นแนวทางในการป้องกันมะเร็งครับ
0: ค่ะยังไงบ้างคะ
1: เราก็เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอาหาร
0: ค่ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า food is medicine
0: คืออาหารทานอาหารให้เป็นยา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
0: มีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ
1: ้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารราคาแพงด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มตั้งแต่ผักหลากสี
0: ค่ะ
1: เช่นแครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็บีทรูทนะครับแล้วก็ผักประเภทกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ยังมีธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเร่นะครับแล้วก็ยังมีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วเขียวถั่วนานาชนิด
0: ค่ะซึ่งอาหารที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน
1: ์ถูกครับ
0: แต่ส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยรับประทานกันเน
1: ื่อง
0: จากรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยถูกปากเท่าไหร่นัก
1: เคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: อาหารบางอย่างนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันดีต่อเราบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรที่ดีต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารคุณหมอคะไวรัสต้านมะเร็งที่ว่านี้คืออะไรคะ
1: ครับไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับมันเป็นแค่แนวทางป้องกันโรคมะเร็งน
0: ะ
1: ในการปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: โอ้โหง่ายด้วยไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆถ้างั้นให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
1: ครับผมอ
0: ยากรู้แล้ว
1: เริ่มจากการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะครับไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยังรวมถึงมะเร็งด้วยดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นมากๆครับสำหรับสุขภาพที่ดี
0: ค่ะอย่างนี้มีแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: ครับการออกกำลังกายเนี่ยให้จำไว้ว่าออกดีกว่าไม่ออกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันละ10นาที20นาที30นาทีก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคนบางคนชอบวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับเขาแต่ถ้าบางคนชอบตีแบดแต่เราบังคับให้เขาไปวิ่งแล้วเขาไม่ชอบวิ่งเขาก็อาจจะทำได้ไม่นานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์คดังนั้นการออกกำลังกายจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งควรจะเลือกอะไรที่เขาเอนจอยแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะก็เหมือนตัวเราถ้าเราชอบอะไรนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกแบบโอ้สบายมากไม่ได้โดนบังคับอะไรอย่างนี้การออกกำลังกายเนี่ยจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรให้ร่างกายได้ขึ้นมากขึ้นไหมคะคุณหม
1: อครับเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงของโรคต่าง
0: ๆ
1: ทำให้เราแข็งแรงขึ้นอย่างบางทีบางช่วงที่ไข้หวัดระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ติดหวัดก็ได้เพราะว่าเราออกกำลังกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
0: ค่ะแล้วอย่างระบบย่อยอาหารแบบนี้ล่ะคะ
1: อ๋อครับ
0: ช่วยไหมคะ
1: ช่วยครับช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้เมื่อร่างกายเราได้ใช้พลังงานมากกว่าที่เราทานเข้ามาร่างกายก็จะไปดึงของเก่ามาใช้ดังนั้นก็คือไขมันพวกนี้มันก็จะหายไปด้วย
0: ค่ะรูปร่างสุขภาพก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างต่อมาเลยค่ะคุณหมอนอกจากออกกำลังกายแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องต่อมา
1: เรื่องของอาหารครับ
0: อาหาร
1: เราควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานให้ครบหมวดหมู
0: ่ค่ะ
1: นะครับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ก็เช่นผักสีต่างๆเช่นมะเขือเทศแครอทนะครับแล้วก็ผักตระกูลกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์

0: ค่ะทำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
1: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับแล้วหอมกระเทียมถั่วธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีค่าโอรักสูงซึ่งมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
0: โอ้ก็คือนอกจากที่จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ยังชะลอการแก่วัยของเราได้ด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะโอ้ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
1: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวบาเล
0: ่ข้าวบาเล่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแร็กอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแร็กนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
1: OLAC ย่อมาจาก Oxygen Radial Absorbent Capacity นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
0: ค่ะจริงๆแล้ว
1: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
0: ผักและผลไม้ทุกชนิดนี่มีสาร OLAC ทุกตัวไหมคะ
1: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวอย่างตัวที่มีค่า OLAC สูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
0: ก็คือพวกตระกูลเบอร์รี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมคะที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะหารับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นสารต้านมะเร็งให้กับร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่คุณหมอได้กล่าวมา
1: ใช่อย่างตัวเบอร์รี่เนี่ยตัวอาซีเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่มีค่าโอแร็กสูงที่สุด
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ต่างๆ
0: ค่ะไปที่ผักผลไม้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเนื้อสัตว์กันบ้างการรับประทานเนื้อสัตว์เขาบอกกันมาว่าถ้าทานปิ้งย่างมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตัวนี้นี่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: จริงครับถ้าเกิด
0: เพราะว่าทุกวันนี้หุ่นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะมากเลย
1: ใช่ถ้าเกิดปิ้งจนไหม้นะครับมันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแล้วเหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วว่าทานเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายของคนจะเหมาะกับการทานผักมากกว่าทานเนื้อเพราะลำไส้เรายาวนะครับมันก็จะไม่ไปสะสมแล้วอย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ควรจะทานเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมนะครับ
0: แล้วอย่างการรับประทานปิ้งย่างเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ปิ้งจนไหม้แบบนี้จะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมคะ
1: ก็มันก็ดีกว่าปิ้งจนไหม้เอาจริงๆก็คืออะไรที่ทานสดได้ทานสดดีกว่านะครับถ้าเกิดอะไรที่ทานสดไม่ได้นะครับก็อาจจะนึ่งก็จะดีกว่า
0: ค่ะ
1: พอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งเราก็ไปต้มแล้วปิ้งถึงจะมาทอดนะครับอันนี้ก็คือ เริ่มจากอันที่ควรทำไปจนถึงอันที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหมอก็หมายถึงว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือว่าพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: ก
1: ็คือไม่แนะนำเลยครับเพราะพวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดเนี่ยมันไม่ใช่สารธรรมชาติทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับไม่ใช่แค่อาหารกระป๋องพวก processed meat อย่างไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการมาซึ่งมันก็ร่างกายเราชอบไปที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ธรรมชาติ
0: โอ้แล้วของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะ
1: หมักดอง
0: สาวๆนี่ชอบมาก
1: ครับก็อันนี้ก็ไม่แนะนำอย่างที่บอกว่าอะไรทานสดได้ทานสดดีกว่าครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีล่ะคะคุณหมอ
1: ครับนอกจากผักและผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
0: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
1: ใช่ครับ
0: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเนื้อร้ายเลย
1: ใช่ครับครับน้ำตาลเนี่ยคือสำหรับคนธรรมดาก็ควรจะไม่ทานน้ำตาลเยอะอยู่แล้วเราคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ควรงดน้ำตาลไปเลยถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เพราะ
0: ทำไมล่ะคะทำไมน้ำตาลมันถึงเป็นอาหารของเนื้อร้ายล่ะคะ
1: ส่วนนึงเป็นเพราะความหวานเนี่ยมันทำให้เนื้อร้ายเนี่ยมันเติบโตมันเหมือนเป็นอาหารของมันเลยครับ

0: เนื้อลายมันจะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างนี้หรอคะ
1: ครับจากน้ำตาลนะครับ อันนี้คืองานวิจัยที่เคยอ่านมานะครับ
0: อันนู้นก็กินไม่ดีอันนี้ก็กินไม่ดีปัญหามันเยอะไปหมดเลยแบบนี้เปลี่ยนตัวเองกินมังสวิรัติเลยดีกว่าไหมคะคุณหม
1: อมังสวิรัติก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีสำหรับบางคนแต่ว่าในมังสวิรัติเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป้งเรื่องของไขมันที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าพอไม่กินเนื้อแล้วมันจะดีทั้งหมดนะครับบางทีร่างกายของเราก็ต้องการโปรตีนดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยต้องให้ได้ร่างกายได้รับโปรตีนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างพวกแป้งพวกไขมันที่กล่าวมาแล้ว
0: นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ควรจะรับประทานแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะแต่วันนี้เห็นว่าคุณหมอยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาบอกด้วย
1: ครับครับเคล็ดลับนี้นะครับเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กคือการพูดกับตัวเองนะครับเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาได้สอนให้ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวเองทุกวันว่า every day in every way I'm getting better and betterเขาพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันแล้วปรากฏว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นจริงๆดังนั้นแปลเป็นไทยก็คือเราสามารถคุยกับตัวเองบอกตัวเองได้ว่าทุกๆวันในทุกๆทางฉันแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ลองทำดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะหาย
0: เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเลยแค่การที่เรารู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเป็นมะเร็งได้ด้วย
1: ถูกครับ
0: เครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดสารมะเร็งมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เครื่องดื่มอย่างถ้าทานเหล้ามากเกินไปนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้ว เหมือนตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าถ้าเกิดเราทานเครื่องดื่มที่เย็นมากๆหลังจากที
0: ่ทานอาหารม
1: ันๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดไขในไปอยู่ในกระเพาะนะครับอยู่ในลำไส้แล้วนอกจากนี้แล้วคาเฟอีนเองถ้าเกิดทานมากเกินไปพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับร่างกายก็สะสมทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น
0: ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าระหว่างในมื้ออาหารนี้ถ้าสมมติหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเลย
1: ครับทานน้ำที่อุณหภูมิปกติน้ำเปล่าน้ำสะอาดดีกว่าครับ
0: อย่างนี้ทานกาแฟร้อนชาร้อนได้ไหมคะ
1: ทานได้บ้างแต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
0: กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
1: เครื่องฟืน
0: แต่จากวิจัยบอกว่ามีสิทธิ
1: ์คาเฟอีนเช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน
0: โอ้คุณหมอเกริ่นมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าเรารู้ว่าตัวไหนทานแล้วไม่ดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มตัวไหนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบ้างที่คุณหมอบอกว่าชาเขียวจริงๆแล้วมีประโยชน
1: ์ครับ
0: นี่ก็แสดงว่าผักเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็คว้านซื้อชาเขียว ที่มีแบบขายเป็นขวดๆในนั้นมายกดื่มได้เลย
1: ผมหมายถึงชาเขียวธรรมชาติที่ชงสดๆแล้วก็ดื่มสดๆเลยไม่ใช่ชาเขียวที่ผสมน้ำตาลผสมสารกันบูดต่างๆนะครับอ๋อ
0: คือเป็นแบบเพียวจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นชงกันเป็นแบบใช้ผงใบชาอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมคะหมอคะโอ้แล้วงี้มีวิธีการ

0: ประทานที่ถูกต้องยังไงคะคือจำเป็นที่จะต้องทานก่อนหรือหลังอาหารหรืออะไรไหมคะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มพวกนี
1: ้อันนี้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าควรจะดื่มเลยหลังจากที่ชงเสร็จนะครับ
0: ทำไมล่ะคะชงเสร็จใหม่ๆดื่มเลย
1: เพราะว่าการที่ชงเสร็จใหม่ๆแล้วดื่มเลยเนี่ยมันจะได้รับไอ้ตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเต็มที่มากกว่ารอให้มันเย็นจนมันตกตะกอนเนี่ยครับมันก็จะเสียคุณค่าตรงนั้นไป
0: โอ้อย่างนี้นี่เองนอกจากน้ำเปล่าชาเขียวแล้วที่เป็นชาเขียวแบบเพียวๆดื่มสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีน้ำเครื่องดื่มประเภทไหนไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
1: ศึกษามาก็มีไวน์แดงไวน์แดงจากองุ่นแดงเนี่ยครับถ้าเกิดทานไม่มากเกินไปอย่างวันละแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับ
0: มีการต้องระบุปีไหมคะว่าต้องเป็นไวน์แดงหมักกี่ปีปีไหนยังไง
1: คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นไวน์แดงวันละแก้วก็เท่างานวิจัยที่เห็นมาก็บางคนก็บอกว่ามันช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างน้ำผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะ
1: น้ำผลไม้ก็ดีครับพวกแต่ว่าถ้าผสมน้ำตาลเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ดี
1: ส่วนมากไอ้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวน้ำตาลไม่ใช่ตัวของผลไม้เองนะครับ
0: แล้วส่วนมากพวกน้ำผลไม้ที่แบบว่าบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแบบนี้ค่ะใส่น้ำตาลไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: แต่เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำผลไม้ 100% นะ
1: น้ำผลไม้คือผลไม้อะผลไม้จริงๆแต่ว่า
0: ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
1: ใส่ทั้งสารกันบูดต่างๆต้องลองอ่านส่วนผสมข้างกล่องดูนะครับมันก็แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากทานจริงๆซื้อมาคั้นเองสดๆทานดีกว่ามั่นใจ
0: ใช่ไหมคะ
1: กว่าครับ
0: นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องของยาแล้วก็อาหารเสริมต่างๆล่ะคะคุณหม
1: อ
0: เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรว่าตัวไหนดีจริงตัวไหนไม่ดีจริง
1: อาหารเสริมเนี่ยนะครับก็เคยพูดไปในหลายตอนก็คือมันคือมาเพื่อเสริมอะเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดอะไรเราถึงจะเสริมได้ถูกจุดถ
0: ้
1: าเราไปเสริมจุดที่เราไม่ได้ขาดเนี่ย มันก็เกิดโทษมากกว่าเกิดผลดีครับดังนั้นก็คือควรจะให้แพทย์แนะนำมากกว่าที่เราจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วเรามาทานร่างกายเรากับร่างกายเขาไม่เหมือนกัน มันอาจจะเสริมในส่วนที่ขาดของเขาแต่พอมาเสริมเราแล้วมันอาจจะเกินก็ได
0: ้
1: ครับดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งก็คือทานอาหารธรรมดาเนี่ยให้ครบดีกว่า
0: แล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยบางตัวเนี่ยเขาถึงขั้นโฆษณาว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
1: อาหารเสริมโดยทั่วไปถ้าผ่านอย.นะครับเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีผลในการรักษาโรคครับดังนั้นถ้าอาหารเสริมที่เคลมแบบนั้นเนี่ยผมจะคิดว่ามันโอเวอร์เคลมแล้วก็หลายครั้งที่ขายทางอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาน
0: มันปลอดภัยหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตเอาเป็นว่าอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนหรืออะไรก็ปรึกษากับคุณหมอก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะโรคมะเร็งนะคะที่พบกันทั้งในกลุ่มของคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะคุณหมอในลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็สำหรับทางของคุณผู้หญิงด้วยเรามีวิธีการป้องกันมะเร็งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
1: วิธีการป้องกันมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการทานอาหาร
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ในเรื่องของความคิดและจิตใจของเราซึ่งถ้าเราเครียดเนี่ยมะเร็งมันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมันเพิ่มโอกาสดังนั้นเราจะต้องดูแลความคิดของเราด้วย
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะเรื่องที่มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
1: ก็มีเปอร์เซ็นต์ครับคนที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีปัจจัยอื่นอีกตั้งหลายปัจจัย
0: ค่ะ
1: ปัจจัยหลักๆจริงๆน่าจะอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรามากกว่านะครับ
0: โหแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผักหวานเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: จะมาป้องกันก็ไม่ทันแล้ว
1: ครับ
0: คุณหมอมี

0: วิธีแนะนำยังไงคะที่จะให้ผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้อย่างมีความสุข
1: ครับอันแรกเลยก็กลับมาที่เรื่องของความคิดและจิตใจเหมือนเดิมถ้าคุณผักหวานตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วคุณผักหวานคิดว่าม
0: ีชีวิตอยู่ได้ไม่รอดแล้วพอเฮียว
1: อันนี้นะครับก็เราส่วนมากจะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะได้อย่างที่เราคิด
0: ว่าหรอคะยังเปลี่ยนความคิดเลย
1: เปลี่ยนความคิดเลยครับว่าเราอยู่กับมันได้นะเรามีโอกาสที่จะหายมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วเราจะต้องตายการเป็นมะเร็งเนี่ยการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือยังโชคดีกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือตายปุบปับไม่ทันรู้ตัวเลยอันนี้เหมือนเราก็คือโอเคเราป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วตอนนี้เราก็มีเวลามันไม่ใช่ตายทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่ได้อีกนานเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ไปรับเพิ่มพูดง่ายๆเช่นเรื่องอาหารเนี่ยตัดไปเลยคือพวกน้ำตาลหรือพวกอย่างที่เคยบอกมาว่าพวกโปรเซสมีดพวก
0: คาเฟอีน
1: คาเฟอีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้มะเร็งยิ่งแย่เนี่ยเราก็ควรจะตัดออกไม่รับเพิ่มอ่ะไหนๆมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มให้มันกระจายเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมลภาวะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกถ้าเรายังทำมันต่อไป
0: ยังไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิม
1: ๆโอกาสหายไม่มีแล้วโอกาสที
0: ่จะหนักขึ้น
1: เนี่ยมันมีสูงมาก
0: โอ้แล้วทีนี้หลังจากที่สมมุติว่าเป็นแล้วโชคดีรักษาหายขาดแล้วว
1: ิ
0: ธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หลังจากที่รักษามะเร็งหายแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
1: โดยส่วนมากเลยที่ผมเคยเจอมาคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วหายเนี่ยส่วนมากเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบว่าหันมารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยทำงานวันหนักตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาแล้วก็คือสุขภาพของเขาเขาก็จะหันมาอยู่กับคนที่เขารักคนในครอบครัวให้เวลาคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มจากเดิมที่อะไรมากระทบนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลย
0: ค่ะ
1: ครับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไร
0: ตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ไหมใช่ครับหลายคนที่เขาหายแล้วเขากลับมาใช้ชีวิตนี่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเป็นด้วยซ้ำ
0: ก็คือระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาแล้ว
1: แต่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้น เราเริ่มใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตั้งแต่ตอนน
0: ี้ระวังตั้งแต่ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากให้คุณหมอแนะนำอีกสักเรื่องนึงแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็ง
1: ครับ
0: สำหรับคนรอบข้างควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างคะ
1: ถ้าแนะนำคนรอบข้างนะครับนอกจากให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคโรคมะเร็งเนี่ยก็โอเคแหละมันมีโอกาสที่จะหายแต่โอกาสที่จะไม่หายมันก็มีเหมือนกันดังนั้นคุณต้องคิดว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาคุณต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนให้ความสำคัญคือเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยอยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากๆสำหรับคนที่หายโรคมะเร็งส่วนมากเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะคะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงละกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้เขาตระหนักนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ห่างไกลจากมะเร็งให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญของสุขภาพหรือความสำคัญของคนในครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดง่ายกว่าการที่รักษาเมื่อมันเป็นแล้วแน่นอนครับ
0: และในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่เราได้พูดคุยนะคะถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะทั้งความน่ากลัวการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้รับความรู้มาทั้งหมดถึง2ข้อนะคะของกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองการหมั่นออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในแต่ ่ละวันของเรานั่นเองค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโรคมะเร็งก็จะไม่ถามหาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับรายการที่จะทำให้คุณนั้นนะคะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ The Pride of จุฬาลงกรณ์ University delivering it to you guys at home. See you on the road season 2! ในขณะนี้เหลืออยู่4ทีมสุดท้ายสำหรับน้องๆภาคไม่มีการเสียเวลาต้อนรับน้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับโรงเรียนเดชะปัตตนียานุกูลและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเดชะปัตตนียานุกูลเข้ามารอบนี้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ Think Fast เนี่ยชนะแบบ Sudden Death มามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชูทิศปะ
1: Don't be mad if you win the game
0: แม้มี2ความหมายฮะอย่าโกรธถ้าพวกเราชนะหรืออย่าบ้านะถ้าพวกเราชนะแล้วน้องๆเบญจมราชูทิศนะฮะซึ่งชนะก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหตีทิ้งห่างอะไรกับรอบแรกลุ้นกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากเดชะไหมครับ
1: ร้อยแมนไหนวะ
0: โอ้ยชอบขอเป็นไทยกลางพี่เต้ไม่ค่อยถนัดภาษาได
1: ้แปลว่าสนุกแน่ครับ
0: สนุกแน่
1: สนุกแน่เราจะ
0: โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราไปฟังกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ Here are

0: เกมตอบคำถามจาก BTR คำถามพร้อมด้วย Choice จะมาหลังจากที่น้องๆทุกคนนั้นรับชมรับฟัง BTR ของเราครับ
1: Hello everyone. Today I'm here at the Hallan Science Center, Chulalongkorn University, the place that developed this, Hawkley Liquid Soap for Muslims. Let's see what is the differences between this soap and the normal one. Hawkley Liquid Soap is a soap made for cleansing najis, or things that are considered unclean in Islam.The idea for this soap came about because of the problem of the non-halal cleaning methods faced by the food industry. To cleanse a najis, you have to pour water over it 7 times, one of which must be water mixed with soil. That's why one of the ingredients in halal clean soap is soil. This particular soil is a volcanic soil called kaolin.The soap also contains other ingredients that were created by the Hallan Science Center. Furthermore, Hawkley Liquid Soap has been approved by Islam experts and the Office of Islamic Affairs Committee of Bangkok Metropolis to ensure that it is made according to the Islamic laws and safe for washing every part of the body, cleaning eating utensils, and other cleaning uses.
0: From the video, which of the following is not true about the Hal Clean soap? A. It contains volcanic soil. B. It can only be used to clean the body. C. It has been approved by Islam experts. D. It can be used to wash every part of the body. Hands behind your backs, guys. C. Yo, yo.เบนจมาราชูทิศกดได้ A B C หรือ D D จ๊ะ
2: B ครับ It can only be used to clean the body
0: Your answer choice B is ถูกต้องแล้วถ้าข้อ B เขาบอกว่า It can only be used to clean the body คำว่า clean เนี่ยแปลว่าทำความสะอาดหรือแปลว่าสภาวะที่มันสะอาดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น clean แล้วมีเซอร์ตามมาเนี่ยน้อง clean ข้างหน้าเนี่ยกลายเป็น clean ทันทีครับ cleanser นะต้องอ่านงี้นะครับแล้วถ้าเขาบอกว่ามันใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นซึ่งผิดอะแล้วความจริงคืออะไรครับ
2: ทำความสะอาดใบหน้าด้วยก็ได้แล้วก็ทุกส่วนสำหรับมุสลิม
0: Yeah. So basically, it's not just for the body. Come on, guys, cheer up. Yim yim, I say. Show fun, ขาวหน่อย. Yim. นะครับ. Okay, เพิ่งร้อยคะแนนนะครับ. ต่อไป น้องๆ ทั้ง 2 ทีมนะครับ จะต้องฟังคำใบ้จากพี่เต้ เพื่อตอบโจทย์ง่ายๆว่า Who, what, or where? The following are the characteristics of which person? Clue number one.This person is the 28th child of King Chulalongkorn. He was educated in many fields, one of which was traditional medicine. He wrote Samut Khoi, or a type of folding book manuscript about medicine formulas. All right, here's the second clue. He provided free medical treatment to people. He called himself Ma Pon, or Dr. Pon. Apart from teaching himself medicine,He was also a student of the chief royal physician, who was also the country's head of Thai medicine at that time. Clue number three. Before becoming a doctor, he completed his naval education in England and became a naval officer. He pioneered maritime navigation training and education for the Royal Thai Navy, something which the Thai Navy had previously relied on foreigners to do.Clue number four. He was once a shipmaster commanding the Praruang Royal Ship. เอาละเซ่เบนจมาราชูทิศน้องดินน้องมาน้องควีนตอบว่าก
2: รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
0: ์ชื่อว่าดิพอยต์ It's yours โอเคเมื่อกี้นี้ค้างคาที่คำใบ้ที่4นะครับ He was a

0: Shipmaster เป็นนายเรือนะครับ commanding the พระร่วง Royal Ship from England to Thailand. He is hailed as the father of the Royal Thai Navy. และข้อสุดท้ายครับ His monument is located in Chumphon Province. คำตอบมีได้ตั้งแต่ Admiral Prince Aphakorn เกียรติวงศ์ Prince of Chumphon Royal Father.เสด็จเตี่ยตอบมาเราก็ให้เพราะฉะนั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มารับไปเต็มๆ200คะแนนโอ้ไม่ต้องตกใจอย่ายิ้มอย่างนั้นเซ่ยิ้มแบบดีใจนะยิ้มใจเลยแซ่300คะแนนเขานำไปเกมต่อไปนี้ we have 300 points that you could also grab and that there will be another sudden deathอีกแล้วครับท่านนะฮะแต่ช่วงนี้นะฮะเราจะให้น้องๆทั้งสองทีมไปหายใจหายคอสักแป๊บหนึ่งนะครับ and we will be back after these messages
1: ดีและฟรีมีในโลกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนฟรีผ่านระบบออนไลน์กับ CU MOOC ซึ่งมีรายวิชาให้คุณได้เลือกเรียนกว่า30วิชาไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้เพราะการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกคนครับ
0: Logic sequencing or true or false นี่คือ3เกมที่เราจะต้องมา random ระบบจะเป็นผู้คัดเลือกครับโจทย์ random ได้เลยครับ true or false ใครเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับกับ topic Europe
1: เกมนี้โรงเรียนเดชาปัตนยานุกูลส่งอดัมมาแข่งขันครับส่วนทางฝั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชส่งควีนเรามาดูผลงานของทั้งคู่เลยครับ
0: The question is the following countries are EU members true or false Georgia
2: false
3: false
0: Croatia
3: false
2: true
0: Austria
2: true
3: true
0: Iceland
3: true
2: true
0: Ireland
2: false
3: True.
0: Turkey.
3: False.
2: False.
0: Switzerland.
2: True.
3: True.
0: Greece.
3: True.
2: True.
0: Norway.
2: True.
3: True.
0: Denmark.
3: True.
2: True.
0: All right. ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยมี28ประเทศด้วยกันเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับ300 points และทีมที่ได้ไป300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับแต่300บวกกับ300ที่มีอยู่เดิมไอ้ยาวเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเรามาตอบเป็นคำๆนะลำพังพวกเราประเทศดังต่อไปนี้ตกลงเป็นหรือไม่เป็นนะฮะจอร์เจีย
3: เป็น
0: ไม่เป็นฟังดูนะออสเตรียเป็นไม่เป็น
4: เป็น
0: สวิตเซอร์แลนด
3: ์เป็น
0: เป็นไหม
3: เป็น
0: เป็นหรอไม่เป็นจริงคือสวิตเซอร์แลนด์นี่แต่ไหนแต่ไรเนี่ยเขาคงความเป็นกลางมากนิวทรัลมากด้วยความที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กแล้วก็ถูกแวดล้อมไปด้วยคนเยอะหมดเพราะนั่นคือถ้าเขาเลือกข้างเมื่อไหร่ถ้าเขาแบบไปเอ็นฝั่งไหนปุ๊บเนี่ยลำบากเป็นอันว่าเราจะเข้าสู่รอบชิงความเป็นที่หนึ่งของภาคใต้ทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปนะครับเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์และบูรณะรำลึกให้ดูหน้าดูตาน้องๆบุรณะรำลึกทีงอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหม
5: We will be your end
0: เออตายแล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมอ่ะ
6: We will win not immediately
7: but
5: definitely
0: นะครับเดี๋ยวก็รู้100 points will definitely either go to you or youแน่นอนที่สุดนะฮะ100คะแนนเนี่ยไม่หายไปในอากาศแน่นอนครับจะต้องมีคนได้และได้แค่โรงเรียนเดียวด้วยนะครับเราตั้งใจฟังตั้งใจดู VTR ชิ้นนี้ครับ
8: Look what I've got in my hand an oyster Now you can probably guess that I'm going to show you how to raise oyster a famous food here in สุราษฎร์ธานีค่ะBandon Bay in Surat Thani.

0: There's a 4,000 right U-shaped mangrove forest. This is where you can find brackish water containing organic matter that helps planktons grow. It is also an excellent food source for oysters. That's why the oysters in this community near Bandon Bay are so white, creamy, plump, and clean. The main revenue of the people in this community comes from raising oysters, which has to be a year old before it can be harvested and sold. The locals also earn their daily income by catching mullets and their monthly income by catching crabs. They also open up the community to educate visitors about oyster raising, how to lay fishing nets, and oyster harvesting for export. Apart from the previously mentioned benefits, the mangrove forest helps purify the air, protect the shoreline from erosion by the seawater, and is home to many herbs that are beneficial to humans. Everyone in this community helps protect the environment, because if the natural environment is well preserved, the locals can make their living in a sustainable way.
1: Which of the following was not mentioned in the video? A, the characteristics of the oysters at Bandon Bay. B, how to raise oysters. C, the age of oysters at the time of harvest. Or D, the benefits of the mangrove forest. Hands behind your backs, please, all six of you. C, you. บูรณะรำลึกได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
2: ข้อ4ครับ The age of oysters at the time of harvest
1: ถูกหรือไม่ถูกครับยังไม่ได้นะครับน้องๆมอวิทยานุสรณ์ครับตอบว่า
3: B how to raise oysters
1: how to raise oysters อยากได้ป่ะ
4: อยาก
1: อยากได้ป่ะ
4: อยาก
1: เอาไปสิโอ้ยไอ้จริงเหรอแต่เมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นหอยที่อยู่ในน้ำเอาขึ้นมามาแกะมากินเขาไม่ได้บอกถึงวิธีการ raise หรือการชูหอยเหรอ
4: ไม่ใช่ครับเลี้ยง
1: raise คือไม่ชูอ่ะ
4: ไม่ใช่ครับ
1: คืออะไรฮะ
4: การเลี้ยงดู
1: นะฮะ raise คือการเลี้ยงดูนั่นเองนะครับเกมต่อไปเกมนี้ชื่อว่า
5: Who What or Where
1: This game, you may hit the buzzer whenever you wish. ตอบผิดได้ถึง3ครั้งด้วยกันถ้าตอบถูกนะครับรับไปเต็มๆ200คะแนน The following are the characteristics of which province? Clue number one. There is a direct flight from Bangkok to the province's airport, but there is no direct train line from Bangkok to this province. Clue number two.It is the first southern province situated on the coast of the Andaman Sea or the Indian Ocean. It is... เอาละสิ มอ วิทยานุสรณ์ รู้ตอบว่า
4: กระบี
1: ่ How confident are you?
4: 60. I just want to guess.
1: Okay. ตรงคำตอบของเราคือ
4: กระบี
1: ่ Your answer, กระบี่ is... 200คะแนนรอไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยเจ๊เมื่อกี้นึกว่ารับไปเลยใช่ไหมรอไปก่อนจ้ะที่รักขออนุญาตอ่านต่อนะครับ It is 568 kilometers away from Bangkok 122 kilometers from Chumphon 174 kilometers from Takwapa district 223 kilometers from Surat Thani and 300 kilometers from Phuket. Clue number three. It is so famous for its hot springs. Hot springs. เอาละสิบูรณะรำลึก This is your first attempt. สิ่งที่หนูตอบนั่นคือ
3: ระนอง province.
1: ระนองเพราะขอสีหน้าชัดๆอีกทีได
3: ้ระนอง province.
1: นะฮะสิ่งที่พี่ได้เฉลย Let's see if you're gonna keep smiling or is that gonna wipe the smile off your face. นะครับระนองเป็นคำตอบที่ตามไปเลยดิขอคีย์เวิร์ดที่แบบเป๊ะเลย
3: You say that ตะกั่วป่า so it's in Phang Nga so it's
1: just Phang Nga จังหวะนี้ช้างจะกลัวนิดนึง
3: Yeah
1: อยู่ดีไปพังงาเฉยเลยถ้าอ่านต่อนะครับคำใบ้

0: 3คือ it is so famous for its hot springs that foreign tourists especially the Japanese love to travel to this province to bathe in its beautiful beaches have earned it the nickname the Maldives of Thailand ข้อต่อไปครับเขาบอกว่า in the past it was considered the tin mining town border town and Gra Isthmus town นะครับ three kings had spent the night in this province king Rama the fifthKing Rama the Sixth and King Rama the Seventh. และข้อที่จะเฉลยเลย It shares a border with Myanmar. It is also known as the province of 8 months of rain and 4 months of sunshine. นะฮะแล้วก็เจ้าฟ้าคราบ or panda crab is the marine animal representing this province. เรายังมีอีก300คะแนนสำหรับการ random แต่ว่าให้พิธีกรได้พักหายใจสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากช่วงเบรกสักครู่เดียวครับในการ random เกมที่เราจะนำมาเล่นนะครับมีอยู่2เกมที่น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยต่างคุ้นเคยเพราะว่าน้องๆจากมอวิทยาสอนนั้นเข้ามารอบแรกเนี่ยด้วย sequencing ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่จะซิ่งแค่ไหนอย่าเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวตำรวจจับแล้วเป็นอันตรายใส่หมวกกันน็อกด้วยถ้าเลือกได้อยากโดน sequencing อีกป่ะ
1: อยากลองโลจิก
0: อยากลองลอจิกอ๋อนึกว่าจะมีคนอยากลอง sequencing จริงหรอเพราะมันแบบโอ้ยมันทีนี้เดียวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีคนชอบก็ได้นะครับขณะที่น้องๆบูรณะลำลึกมาด้วย
2: True
0: or False นั่นเองนะครับอยากโดนอีกไหม True or False
3: ยังก่อนดีกว่าย
0: ังก่อนดีกว่าอยากเจออะไรอยากเจออะไรอ
3: ยากเจอ sequencing
0: อยากเจอ sequencing อ่ะเรามาดูเลยครับว่าเกมที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะต้องเจอเพื่อที่จะเอาคะแนน300คะแนนนี้ไปบ่งชี้ว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงการเป็นตัวแทนภาคใต้ random เลยครับลอจิกจริงๆด้วย Here is your logic question. Mike has two close friends, Harry and Oscar. These two people are rather strange. One of them always tells lies on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays, and always tells the truth the rest of the week.While the other tells lies on Thursdays, Fridays, and Saturdays, and tells the truth the rest of the week. Now, at 5 p.m., they have the following conversation. Harry says, I lie on Saturdays. Oscar says, I am going to tell lies tomorrow. Harry says, I lie on Sundays. What day is today?You have one chance. One chance. เอาล่ะสิ มอ. วิทยานุสรณ์ Your answer is?
4: It's Wednesday.
0: So Wednesday is your answer. Do you think you're gonna get 300 points from this?
5: Yes.
0: รับไปเลย
6: จากโจทย์บอกว่าแฮร์รี่และออสการ์นั้น1ใน2คนนี้จะพูดโกหกเสมอในวันจันทร์อังคารและพุธและจะพูดความจริงเสมอในวันที่เหลือขณะที่อีกคนหนึ่งจะพูดโกหกในวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์และจะพูดความจริงในวันที่เหลือเพราะฉะนั้นไม่มีใครโกหกวันอาทิตย์จากบทสนทนาแสดงว่าแฮร์รี่กำลังพูดโกหกอยู่นั่นหมายความว่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์และที่แฮร์รี่พูดว่าโกหกในวันเสาร์จึงเป็นคำโกหกเพราะแฮร์รี่ต้องโกหกทั้งวันผลจึงเป็นแบบนี้ครับเมื่อออสการ์บอกว่าพรุ่งนี้จะพูดโกหกแสดงว่าพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีและวันนี้ก็คือวันพุธนั่นเองครับ
0: ตบมือให้น้องๆหน่อยแล้วตอนเข้ารายการนะก็แบบเกทับกันตามระเบียบอ่ะก็คืออารมณ์แบบนะครับมาตอนนี้จบแล้วการแข่งขันคะแนนยุติแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม What were you gonna answer
4: Actually the first answer that popped up into my head is Wednesday but I'm not really sure about that
0: แล้วได้บอกก้อยกับบอกทามไหม
4: Actually, he's the one who like said out like it's yeah. must be Wednesday.
0: อย่างที่บอกนะน้องๆครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะฮะอยากจะบอกอะไรกับทีมที่จะเข้าสู่รอบเพื่อลุ้นเป็นตัวแทนภาคใต้ครับ
4: So congratulations first and just do your bit. I'm on your side.
0: ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับแล้วก็ตบมือให้กับผู้ที่เข้าสู่รอบชิงการเป็นตัวแทนภาคใต้ด้วย

0: This is not a bed of roses ไม่ได้แบบทางเดินนี้ไม่ใช่ด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราสามารถเดินไปถึงและเอาชนะไปจนที่สุดนะครับบอกได้เลยว่า it's worth the walk เสมอเหมือนความคุ้มค่าที่คุณผู้ชมนะครับกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2อยู่ในตอนนี้ความสนุกก็มีความบันเทิงก็มาอย่าลืมนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่องวัน31สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและฉลุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมา ทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Good morning, how are you? What's your name, baby?

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three. We'll stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: ถ้า
3: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in China. No. This is not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex,
5: yeah, I feel tired, you know.
6: He felt
5: tired to fight with us.
8: Look,
5: we don't fight.
8: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: Oh.
5: No. Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Oh,
6: yeah. Okay, I promise.
9: Hey, คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเขาพูดขึ้นมาพอดี

0: ก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเฮ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
1: วันนี้
2: เหนื่อยไหมครับน้อง
3: ส
1: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
3: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
1: ก็ถือว่าใช้ได้
4: เก่งมากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
1: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่าม
0: ีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังป่วยอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบรีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: แน่นอนทริปหน้าเจอกัน
2: เจอกัน
3: สู้ๆ
6: มาพักผ่อน
7: เจอกัน
8: บ๊ายบาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
11: so let know the ingredient
12: yes
13: this is a shrimp
2: okay
13: this is a fresh milk this is a mushroom
14: you haven't seen it
15: no looks like an apple
16: I think that's true
13: this is a fish sauce it's really sour
17: So the one, the sauce and the lamb is same taste because you said it's sour.
18: We did check it.
17: So it's the same?
2: No,
13: it's not the same.
9: จะบอกว่า fish sauce หรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour. มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: ฟอร์เรนเนอร์พาสลี
0: คือพาสลีต่างชาติ
1: ใช่ค่ะที่จริงพูดได้พาสลีอย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมีฟอร์เรนเนอร์ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
0: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: นี่ส่วนนี้จ้ะใบมะกรูดมะกรูดเลส
19: มะกรูดเลสเป็นไทยเ
2: หรอเลมอนแกรส
20: โอเค
21: เลสออส
22: อันนี้จะ
21: นี่จะสปายซี
2: ่ yeah
21: it's delicious
2: ไ
21: ป
2: how about it
21: are you
22: spicy no not that much I eat half no but it's not really spicy no
2: this is a
22: it's like
2: it's akha
10: akha
2: akha for in Thai
10: Thai
2: one Thai okay
22: in English you don't know in English
2: I think in
9: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันก

0: จายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
1: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: One spoon.
3: What's the name of this mushroom?
2: Fang.
3: I don't know.
2: It's Thai word.
4: I just use one.
2: Just use one.
4: Okay.
2: And then put it in the pot. Next step.
5: Fish sauce.
2: One tablespoon. The next step. ทำอะไรต่อพี่ฮะ
6: ถึงไหนแล้วล่ะ
2: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
6: ใส่นมตามเลย
2: โอเค next step when the water boil you just put the milk
6: the last step is put it in the bowl
2: โอเค

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกเรือทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: it's delicious yummy.
2: For me.
3: Really?
1: Ah, yeah, dish it for you.
2: It's maybe, yeah.
3: Okay.
1: Okay.
3: How about you, Tun?
4: I think it's okay, but it's too sour. But it's okay.
1: Very sour.
3: It's just
1: sour.
3: Okay. It's too sour for her.
1: Yeah.
3: So?
5: For me, it's a little bit spicy, but it's delicious.
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Cool, yay.

0: Look at her fans.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh. Wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa. You tasted it 2 times, you know?
4: That's 2 times.
0: How about you?
5: I think it's too sour.
6: Yes, and for you it's too sour.
5: It's too sour.
7: Wait a minute, again too sour? Maybe something is wrong with you.
6: When you
7: say too
4: sour. It's sour. How about you?
8: It is, I think, in my opinion...
7: Before you speak.
9: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
8: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
7: Good guy.
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
5: But I think the first pet is better.
3: Yeah.
1: Yeah. สำหรับน้องฮาร์ทครับ
8: For me the best one is
7: let me guess the best one is from your
8: mom. The best one is this team.
9: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
8: แรกๆก่อนนี้คือเรื่องรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
3: บนเรือ
1: ชาพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
4: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: นี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
4: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
4: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
4: ัน
1: มีความยากระดับ
4: แตกต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
4: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
8: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
10: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of it it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
1: wow
2: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
1: Show them.
11: But what is this one? Over there.
2: Fun.
12: Thai boxing.
2: Sport.
13: Yeah.
14: First time is open.
15: Yeah.
13: The next pair is Bong Pen. It used to be a custom. Oh, now it has just a face of a cannon ruins.
2: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
14: It's Catholic church? You say Catholic church? Okay.
2: Catholic church.
14: This one?
2: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
13: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Zhaohuiya River and Basak River, it will come to
14: together.
13: Yeah.
15: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
13: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay. This one is Zhaohuiya River. Zhaohuiya. Yes.
15: The last time was Basak River.
13: Yeah.
9: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
2: อันนี้กษัตริย์ตราศิราชพาเลส they have aProfessional man.
14: What? Professional?
2: Top of man. The most famous.

0: ma anche, ma anche, ma anche, ma anche,
1: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top off monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
0: His name is หลวงปู่เจียงหลวงปู่เจียง but he is already dead and next isศรีสุริโยไทยพาโคดา built for her brave in war she is the hero of this city okay
1: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah! Who is it?
2: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
1: Who is it?
0: Her name is
1: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
2: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้ไปเบิร์ธเดย์เขา
3: Happy birthday

0: hope you be happy and have a good health. Okay.
1: Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง Wrap Up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic no not cut chic
8: oh chic okay
0: chic
8: chic
0: yes
8: okay
0: tear tear tear you have to tear tear it tear tear tear
8: tear
6: หมายถึงชิกชิกชิกชิกชิก
7: ไม่ใช่
6: แต่ว่าฉีก
7: ฉีกเลยฉีกไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่าcare
7: นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็ก

0: คำว่าน้ำมะนาว
1: น้ำมะนาว
0: เออเราก็เลยเป็นอะไรคะ
1: เลมอนเอทไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
0: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
2: lemon water lemon water
3: เปร
2: ี้
3: ยวใส่เยอะ
1: น้ำมะนาว
0: เลมอนาวน้ำ water
4: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammar คือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
5: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
6: ่
5: ะ
6: ลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
7: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เรายังอยู่ในมหากาพย์ prepositions กันอยู่นี่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง prepositions ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้ยตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนนะครับแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะ drive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorto the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะ take the stairs to the third floor หรือ go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take นะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่น take a cab to work ไม่ใช่เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคบTake a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ Take a bus

listen to me ต่อเลยนะครับก็คือ talk me talk me talk me ก็ต้องเป็น talk to me มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me talk to me ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนชอบใส่เพิ่มเติมกับเองครับ call to me I will call to you call ไม่ต้องมี to รับรองว่าเพิ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me send the email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนที่มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get here what time did you get here ก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition มีคำว่า to กับคำว่า at ไง so I got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช่ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดูคำเรียก preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกว่าแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับแล้วคำว่า get to นี่นะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นได้แล้วนะครับเข้าประเด็นก็ได้แล้วจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะครับชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมคอมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรไหมครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพาร์ทแอคชั่นนะฮะกับพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ so อย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับ complain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่ happycomplain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ he likes to complain about the traffic complain about the weather อันนั้นคือแสดงความพอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความพอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับ don't forget to bring your moneyDon't forget to bring your money. อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ Forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgot to bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homework. I think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมามันกัดกินการบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongs it belongs to me it belongs to you นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งนะครับนะฮะ belong ต้องมี to ด้วยนะครับ it belongs to you it belongs to me มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ก็ต้องใส่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you this belong me ต้อง belong to you belongto me หลายคนถามว่าในเพลงเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่า you belong here with me belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to me ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนะ

็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้วคือถ้าเป็นสิ่งของ belong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the Grand Palace how do I go to Marble Krong อะไรเงี้ยนะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับ up to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยชน์นะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up to ก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรอะไรเพราะนั้นนะฮะ what are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ hey long time no see what are you up to ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้หัวหน้าคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม what are you up toI'm playing game, working. What are you up to? ถึงไหนแล้วจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ look forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า look forward to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะครับ I look forward to seeing you next week หรือ I look forward to hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีเมลเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดก็ได้นะครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะ I'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับ next to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมTemple is next to Central World. หลายคนถามว่าแล้วเนียล่ะครับเนียมันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียแปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World. แต่อาจจะบอกว่า Marble Krong is near Central World. อยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับถ้า nearby แปลว่าอะไรอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ It's nearby. อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central World แล้วผมอยากจะบอกฝรั่งว่า Marble Krong is nearby. Nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยนะฮะประมาณนั้นนะครับลำดับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้ามเวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่เอ็กซ์นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวันที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no เอ็กซ์ขึ้นมาแล้ว no ฝรั่งก็ why no whyกลายเป็นสมการ x บวกกับ y เท่ากับคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทก็จำไว้เลยนะครับ you aren't allowed to นะครับอย่างเช่นคุณห้ามซื้อเหล้าวันนี้ you aren't allowed to buy alcohol คุณห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร you aren't allowed to smoke in the restaurantคุณห้ามดื่มเหล้าในวัด You aren't allowed to drink in the temple นั่นเองครับ You aren't allowed และจะเล่าให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยนะฮะฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอกDo you have any food in your bag? มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กินขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก you aren't allowed ชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ no I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว you aren't allowed to ต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอลนะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะ Man U แพ้ Liverpool Man U lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ Liverpool ครับแต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารก็เรียกว่า allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic to seafood allergic to มันมาจากคำ

0: ก็คือคำว่า allergies นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างนั่นเองเนี่ยนะครับเคยเจอนะครับ2เหตุการณ์ก็คืออันดับที่1ก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนู
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรคะ
1: แพ้กุ้งตัวเล็ก
0: ๆแพ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ
1: กินได้แต่กุ้งตัวใหญ
0: ่ๆอาจารย์นะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับเมื่อเคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ๊งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรครับ
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกทำไมนะฮะ so allergic to นะก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็จะขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนะครับก็คือ sensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนกับเหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะนะครับอาจจะซื้อเขาเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือMy skin is sensitive to this cream. Sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันจะมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due เนี่ยนะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะแต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าวันครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to อย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournamentSo due to the storm หรือว่า we have to cancel the golf tournament due to the storm นะเราต้องยกเลิกเนี่ยนะครับไอการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due to ต่อไปนะครับก็คือถ้าจะบอกว่าสมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆเนี่ยนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar to อย่างเช่นสมมติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese tea เห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือนะ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะSimilar to นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับ Say hi to your dad for me โอ้เจอสองคอมโบ preposition แล้วนะ Say hi to your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ Say hi to your dad for me อีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยเวลาเราต้องเขียนนะครับพวก essay หรือ report นะครับคือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณคริส English is very easy นะครับ according to คุณคริสก็จากที่คุณคริสได้กล่าวไว้ว่านะครับ English is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ to this survey according to this book อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับหลายๆครั้งเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างก็จะเขียนนะครับว่า prices are subject to changeSubject to change ก็คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to get used to it get used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแม้พอพูดถึงคำว่า used to เนี่ยนะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีหมา I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้ว

นะครับ if you want to live in Thailand you have to get used to the traffic ถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่เนี่ยนะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know how to drive I don't know how to drive ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go I don't know where to go ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนก็ไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall จะไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับ I went to the mall mall มันคือ noun so I went to the mall to buy some shoes นั่นเองครับ I came to Central World for learn English อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่นEnglish is fun and easy to learn. It's fun and easy. ใช่ไหม Easy คือ adjective. So easy learning. ไม่ได้ครับ Easy to learn. นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก objects ก็ได้นะพวกกรรมนะฮะอย่างเช่น My boss wants me to learn English. นะครับผม He wants her to work harder.He wants her to work harder ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ He wants her to work harder Anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าวแล้วก็บอก I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุปอยากจะมาหรือจะไม่มานะครับคือ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't come ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ to ใน won't นะฮะไม่เดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come so I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มาสองครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ to ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ to นะ I must go แต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't go จะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี to อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่ to ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should come you shouldn't go you shouldn't come ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับเห็นไหม you should go you shouldn't go อันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไปขึ้นไปก๊อกที่สองเลยนะครับ You are supposed to go หรือ you aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ you have to go กับ you don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ you must go กับ you must not go หรือ you mustn't go so you must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะแต่ถ้าเป็น you must not go หรือ you mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาดYou can go ไม่ต้อง use ไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเนี่ยนะฮะ you can go แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go ใส่เสียงเหมือนไม่โทษ can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't you can't go you can't go อันต่อไปนะครับคือ don't go ก็เจอบ่อยนะครับ don't to go don't to come ไม่ต้องมี to don't go don't come don't tell her อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ don't go yet ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะI might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go นะครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to study ไม่ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมี to กับไม่มี to เนี่ยมันคือ feeling ครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเอง

นะฮะสุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speak เป็นคอมโบทูสามัญถ้าอยากจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากัปPreposition เทปที่5แล้วนะครับยังมีPreposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อแค่นั้นจ๊ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: Hey. Wow. Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลม3อันแล้วครับ
0: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะ

0: อ่ะต่อมาอ่ารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
1: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่3ชีสโอเคใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง CHEESE ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
1: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่า
1: ผล
0: ไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได้
0: ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นน้ำผลไม้นะคะ j u i c e juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
1: ผัก
0: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good wet

Weaver นะคะ V E G E T A B L E S vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้ได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วเอ๊ะสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหมไม่ชอบหรอโอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาวเลมอนนีดค่ะอันน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนนีดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนนีดตัวตรงกลางอันนี้ water เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะ water ครับน่า water ตัวแรกลูก water แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ fish ตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง fishโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลนะเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

านี่ก่อนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำเราจะมีรางวัลอันนี้ให้2อันนะคะส่วน2คนนี้ไม่ต้องเสียใจนะมีขนมให้มีขนมให้นะคะถ่ายรูปก่อน

new for geodiscovery. Oh, sorry. Okay, I'm on phone. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนอ่านหน้า32get back to your seat หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนูโอเคID kit แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักฟรายไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน main dish แปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีกmilk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละ1แค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine

0: ันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้าง
1: เจอเพื่อนพนักง
0: านใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลย
1: เจอกระทะ
0: กระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
1: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steak steak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drinkWhat would you like to drink? แปลว่าอะไรดี
4: ของ
0: อะไร
4: ของดีราคา
5: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink? จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink? ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juiceดื่มมิลค์ดื่มอะไรได้อีก
1: water
0: tea right
1: water
0: coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert?กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก Ice cream Chocolate Cake ของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะ
1: ขอจะกินที่เมือง
0: เวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า Would you like

0: Would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ Would you like
1: Would you
0: like Would you like
1: Would you like
0: ตามด้วยอาหารค่ะ Would you like ตามด้วยอาหารเช่น Would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหมถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you likeWould you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no ขนมจีนนุดเดิล
1: ขนมจีน
0: ค่ะโอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready
1: yes,
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะเขียนเลขหนึ่งแล้วก็ได้ได้เสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลขสองแล้วก็ตัว S

เวลานิดนึงให้เวลาแป๊บนึงง่าย4ข้อ

ขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ

Number 9. เอาง่ายๆบ้างดีกว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish number 2 salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number 3 sausage number 4 apple number 5 pizza number 6 breadNumber 7 steak. Number 8 fried egg. Number 9 spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number 10 salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! Come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: Sawasdee krab,
0: teacher! Sawasdee krab! I'm Teacher Greg. แล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะ เดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg, and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Wanchanok Lutitit. My nickname is Chan Kapoor. I'm 12 years old.
5: My name is Hatchaywan Lutitit. My nickname is Jam Tuli.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Kishanok Vithahed. My nickname is Chom Chan.
0: Nice to meet you.
7: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวน Teacher Greg มาในวันนี้อะค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
7: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะแค่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
6: เดี๋ยวเราซ้อมช่องเช้าและช่องบ่ายไปแล้วเชื่อไปโรง

0: เรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ชิเชอร์ได้ไหมคะ
1: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
2: lead vocalist
1: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
2: I'm play guitar and sing it
1: โอเค I

0: านกัน
1: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
0: I am piano
1: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
0: นักเปียโน
1: นักเปียโนถูกต้องโอ้อยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
0: Don't worry.
1: Oh, สบายใจแล้ว Okay. อยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
2: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
1: แล้ววงชื่ออะไรครับ
3: JP Music ค
1: ่
3: ะ
1: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็แจงกับพรแล้วก็จตุพรค่ะ
1: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
2: เปียโนดรัมไวโอลิน and guitar too
1: wow. แค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเจอร์อยู่แล้วเก่งมากจำจุลีเล่นอะไรบ้างครับ
0: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
1: โอ้โห
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
0: เปียโนคูคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
1: ร้องเพลงเป็นร้องคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
2: เป็นไปค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องสิครับหนูจะร้องให้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
4: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่แตงกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
5: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยพี่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
4: เวลาที่เห็นเด็กๆ เขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งองแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
5: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
1: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
0: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสไปร
1: ์โอเคแล้วใครจะเป็น Lead Vocalist กับ Teacher ด้วยครับ
0: หนูเองค่ะ
1: โอเค let's do it
3: it's

0: Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า The Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: Itsy Bitsyจริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ Out came the sunshine Sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาท
0: ิตย์เอาง่ายๆแดดออกด้วย And dried up all the rain Dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย And the itsy bitsy spider went up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรครับ
1: ปีนขึ้นไป
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรครับ
2: School Supplies ค่ะ
0: School Supplies แปลว่าอะไรครับ
2: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School Supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
2: ่ม
0: ีด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
3: In your backpack there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors students use them ในกระเป๋าม
2: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอที่ตัดกันหักปากกายังลบสมุกกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ทิชเชอร์คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิชเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: ทิเชอร์เจนคะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
2: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
2: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายครับ thank you
2: thank you
1: thanks for watching
2: thanks for watching
1: see you again next time
2: see you again next time
0: ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyoneh
2: ello everyone
1: we are jp music
2: we are jp music
1: today we will teach you english
2: today we teach you english
1: and sing a song
2: and sing a song
1: enjoy the show
2: enjoy the show
1: ที่จุกแกกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ hello everyoneh
2: ello everyone
1: welcome to our show we are jp music วันนี้ teacher greg และ jp music เตรียม2เพลงมาฝากด้วย go

0: โอเคดูคำศัพท์ดีกว่าออกเสียงครับ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แมงม
0: ุมเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม
2: in y

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียงแบกพักเก่งมากแปลว่าอะไร
1: ครับกระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไปเพนซิลดินสอ
1: ดินส
0: อคำนี้ด้วยpaper กระดาษ folder แฟ้มruler ไม้บรรทัด
1: เพน
0: ปากกา
1: eraser
0: ยางลบ
1: notebook
0: สมุด scissors
1: ช
0: ่างไกลโอ้ยช่างไกลสนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
2: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ thank you for your support
2: thanks for having my back
0: you made my day
2: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ thank you for your supportขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันกระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ

0: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
1: ้แล้วน้องชมจัน
2: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอ็นจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: Thank you for your support
1: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับ Today I got to know ครูอาสา Three sisters musicians who want to pass on their knowledge of English invited me to make cute teaching materials cute like this for everyone who follows them including kindergarten children as well Today is another day that I'm very happy Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อไหนไม่ใช่School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cleanser. ครับเพราะ Cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า Cleanser. ไม่ใช่ Cleanser. Cleanser. ครับผม oh. Down came the rain. แปลว่าอะไรครับฝน
5: ตกลงมา
1: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
5: มาเทลงมาเทลงมา
6: Our research team produce you know teaching tools because we believe that all human beings are equalAmnaparat Ganratanasur, lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.
7: กูขอให้หนูยึดมั่นในความเป็นมนุษย
6: ์ The title of this project is called Development of the Learning Process to Prevent Children of Migrant Workers from Human Trafficking. I started this project becauseI came here with my, you know, colleague. I talked to the principal and teachers here, and they told me about the concern because of the growing number of child labor in Smooth Sakon and the widespread of human trafficking or child labor exploitation in Smooth Sakon have raised the concern for teachers. We produced several.Products. The first product is handbook. This handbook called Handbook on the Fight Against Human Trafficking for Teacher to Lectures Migrant Students of Elementary School at Grades 3rd and 6th. It contains 5 lessons and several activities. The second one, children books with the colorfulSo as teachers, what else you like? They say, okay, if you can make, you know, children books and then can give the children to look at the pictures, you know, with the colorful, you know, may help them to attract students to follow. And the third one, the card. This card, we want to introduce differentcareers for migrant students. Otherwise, they will know only work in a factory. So that's why we want to inspire them to understand that, hey, this world, we have other careers waiting for you as well. And then the last one, DVD song.DVD song will allow students to really have fun with the complicated information on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, you know, evaluate the impact by the number ofDecreasing human trafficking victims or child labor victims, but if we evaluate how much

0: you know, teachers and students have learned from lessons and activities.
1: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆเขาจะได้ความรู้จากเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆหรืออันที่เราใช้นี่มันเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรครับเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
2: เด็กอย่างเราต้องเรียนต้องอ่านต้องเขียนหนังสือขออาคามอื้อ
0: We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project called Learning Without Frontiers, and they would like our handbook be on their website.So that you know all children could really download and then learn child labor exploitation.
3: หนูขอสัญญาว่าหนูจะไม่ขายชีวิตของใครแม้แต่ชีวิตของตัวเองไม่ว่า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆ เยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของ Idol ในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญ Idol นะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์อันนั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ

0: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
0: ์
1: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานแล้วไปเทียบกับคนอื่นอะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
2: แล้วคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: นั่นหนิงว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนั่นหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่สองก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสคะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนั่นหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านั่นหนิงมีใจรักรักในการพูดนั่นหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนั่นหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนั่นหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสนุกมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนั่นหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
2: สำหรับคนที่3นี้นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
4: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
2: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักใน

0: วงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
1: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
2: ์
1: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
2: 5ล้าน
1: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
2: ตอนนี้น้องอิ่มแล้ว
1: น้องอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
2: ้
1: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
0: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
3: คือ10กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นอะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิด eco shop ไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
2: า
3: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
2: ใช
3: ่หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
2: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
3: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับผมเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
0: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
4: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
5: โอเคครับ
4: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิง

0: ิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครอะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
1: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าปงลางสะออนค่ะ
2: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาล่าจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
3: ่
2: แล้วปล่อยความอัดอั้นตันใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
1: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
4: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกนะฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจำคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
4: แต่ตอนนี้งานมิชชันนารีเสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่ต่อครับ
5: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
1: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้ครูว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
6: จิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
7: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสัก10ขวบกว่าเราไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชาย2คนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทําอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนัก มันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยา

0: ประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
1: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
2: เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำกันบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันนึงเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
3: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
2: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่เพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
3: ครับ
2: เราก็ใช้ฟีลลิ่งแบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
3: ้ฟีลลิ่งของตัวเอง
2: ว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันอ่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
3: ่ในแต่ละที่ของเรา
2: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
4: สำหรับน้องๆนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
1: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
5: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผม

0: อ้วนมีความสุขเลยสิ่งที่เราทํามาแล้วมันประสบความสําเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทําได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากําลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสําเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสําเร็จอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทํามาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองละ60ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆ

0: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
1: โอ้ย
2: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่

0: ได้รู้ว่าข้าทำอะไร
1: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
0: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
1: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
0: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: เกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
1: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุสอของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ

0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
1: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
2: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: ครับ
3: ครับพ่อ
2: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ Soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง Soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมีซับไตเติลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และนะจุดๆนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์ผันหารกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ supremeand Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join can I join you do you want to join usอะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริศอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะคะใช้คำว่า globalinternational world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hello everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up!
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าสวยหรือน่ารักเนี่ยน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า prettyแต่น้องๆทราบไหมคะนอกจากจะแปลว่าสวยน่ารักแล้วเนี่ยคำว่า pretty นะคะก็แปลว่าค่อนข้างได้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า pretty ค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า pretty อยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Welcome to our condo. Oh, this is a condo.
4: เจ๊อะไรฮะสรุปเจ๊ขายเหรอ
3: ไม่ไม่ได้ขายเช่า
4: หมายถึงห้องใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
4: โอ้ยจะบอกว่าคอนโดหรือคอนโดมิเนียมมันก็คือต้องขายให้เขาไปเป็นเจ้าของแต่ถ้าปล่อยเช่าเนี่ยนะเขาก็เป็นเทนเนนต์ก็คือผู้เช่าสอนแล้วครั้งที่แล้วนะดังนั้นเขาจะมาเรนต์ก็คือเขาจะมาเช่าเจ๊ก็ต้องเรนต์เอาท์ก็คือให้เช่าเข้าใจไหม
3: ให้เช่า
4: so rent out ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ให้เช่า
3: ก็ใช่สิคร
4: ับ ดังนั้นเนี่ยนะก็คือที่นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลต
3: เฮ้ยขอโทษนะฮะ
4: อะไร
3: ให้เกียรตินิดนึงเรียกว่าแฟลตไม่ได้นะฮะ
4: นี่เจ๊เรื่องนี้เพิ่งสอนในตอนที่แล้วในเทปที่แล้วเจ๊ไม่ได้ดูเหรอ
3: ไม่ได้ดู
4: ทำไมอ่ะ
3: ก็ไม่ได้เล่น
5: What kind of rooms do you have? Do you have studios?
3: Studio? นี่มันห้องเช่านะไม่ใช่ห้องอัดเสียง
4: โอ้ยเจ๊สตูดิโอคือห้องบันทึกเสียงก็จริงห้องบันทึกภาพและห้องบันทึกวิดีโอใช่ไหม
3: ใช่
4: แต่สตูดิโอถ้าเป็นห้องเช่าก็คือแบบห้องเดียวที่มีห้องน้ำมันอยู่ในตัวสตู
3: ด
4: ิ
3: โอ
4: ใช่ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ Do you have single rooms?
3: Are you single?
5: No, I'm married.
3: แต่งงานแล้วจะมาเอาห้องคนโสดทำไมนะ
4: โถ่เจ๊ซิงเกิลก็แปลว่าคนโสดแต่ถ้าเป็นประเภทของห้องก็คือห้องเตียงเดียวคือนอนคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันจะมีซิงเกิลรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีดับเบิลรูมก็คือห้องเตียงใหญ่ๆที่นอนคู่กันได้อ่ะเข้าใจไหมบอกสิ we have single room double room
3: we have single room double room
5: what about suites
3: sweet อยากสวีทเ
4: จ๊อ่ะเดี๋ยวมาตีปากเลยเจ๊ sweet เนี่ยมันก็แปลว่าหวานหรือของหวานก็ได้นะแต่ sweetก็คือห้องชุดที่มีห้องรับแขกแยกในตัวไง
3: Yes we have a suite sir
5: Okay can we go see it
3: Yay
5: Should we take the elevator
3: Oh it is a lift
5: Okay Should we take the lift
4: Okay Elevator กับ lift เนี่ยมันก็เหมือนกันไงก็คือเนี่ยไอ้เครื่องชักลอกไฟฟ้าขึ้นข้างบนเนี่ย
3: เอา lift เข้าไปนะ
4: ต้องกดสิครับ
5: Okay thank you
4: นี่ corridor หรือ hallway คือทางเดินในตึกหรือในอาคารใช่ไหมไม่ใช่ door ก็คือประตูแล้วนี่แถมจะออกเสียง long door หรือประตูยาวๆไปออกเสียง wrong door ประตูผิดเขาก็นึกว่าพามาผิดห้องสิ
3: ว่าแต่ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
4: ก็มาตั้งแต่แรก
5: This room's pretty spacious.
3: Yeah, this is a spacial room.
4: เจ๊เขาไม่ได้หมายถึงพิเศษแต่เขาหมายถึง spacious มาจากคำว่า space ที่แปลว่าเนื้อที่ดังนั้น spacious ก็แปลว่าห้องนี้เนื้อที่โอ้อากว้างขวางไม่ใช่ spacial แปลว่าพิเศษแต่ถ้าพิเศษออกเสียง special สั้นๆ
3: spacious
4: แต่นี่คือ spacious
3: spacious
5: How big is the room?
3: Oh, very big. How big? Oh, XL.
4: โอ้ยนี่ขายห้องหรือขายเสื้อพี่ XL อะไรเขาถามว่า how big is the room คือห้องมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะพี่ก็ต้องตอบสิว่ามันกี่ตารางเมตร
3: อ๋อ50 square meters
4: เจ๊ square meters ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยคุยคนไทยเมตรแต่ฝรั่งคือ meters 50 square meters
3: อ๋อ50 square meters
5: oh okay that's a pretty good size
3: shall we go see the bedroom
5: yeah sure after you
3: no after you
5: Okay. Oh, this is a nice room.
3: Yes.
5: So when can I move in?
3: Move in? Oh, okay. Move in.
5: Wait. I didn't say move. I said move in.
3: Moving, I'm moving.
5: Yeah.
4: move in จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าย้ายเข้าถ้าเถิบเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่า move up เข้าใจไหมแต่ move in ก็จะแปลว่าย้ายเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นรถไฟก็ได้แต่ในเคสนี้คือ move in คือย้ายเข้าเข้าใจไหมไม่ใช่กระลึกกระลึกเข้าไปหา
6: อ้าว move up ได้ยังไง
4: ทำไมล่ะ
6: ก็ move ไปอย่างนี้ไม่ได้ move อย่างนี้นี่ครับ
4: แหมเราเนี่ย move up ก็แปลว่าเขยิบเข้าไปเขาถามว่าย้ายเข้ามาได้เมื่อไหร
6: ่ no you cannot
5: why not isn't this room available
6: no it's not available but available
5: no thanks I guess I'll go
6: เขาไปไหนแล้วฮะ
4: ก็เขาจะมาดูห้องแต่เจ๊บอกห้องไม่ว่างสักห้องอ่ะจะพามาดูทำไม
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า this room is pretty spacious ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวาง
2: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะคำว่า pretty นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb เลยค่ะมาดู pretty ที่เป็น adjective กันค่ะ pretty ที่เป็น adjective นะคะเขาจะแปลว่าสวยหรือน่ารักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น she is very pretty แปลว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะ
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชุดนี้สวยมากเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า this dress is so prettyน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะ
2: ส่วนคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะน้องๆจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is pretty difficult to find the answer แปลว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาคำตอบน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้าง
1: อีกตัวอย่างนะคะ it's pretty hard to explain มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้าง
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า pretty กันอยู่ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
7: All right, now we're with two members from Team USA. They're Courtney Thompson, the setter, and Philip Akinradewo, the middle blocker. สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: Did I get your last name right?
8: Perfect.
7: All right, cool. Well, welcome to Thailand, guys.
8: Thank you.
7: So, you're here for the World Grand Prix Series. มาแข่ง
9: ลงสนามแข่ง
7: ถูกต้อง
9: And have matches against Thailand, Brazil, and Dominican Republic.
7: โอ้นี่เจอทีมชาติไทยทีมชาติบราซิลแล้วก็โดเมนิกันอีกด้วยถามว่าทีมไหนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
9: Which team you see as the biggest threat?
7: Yeah.
8: You know, all the teams are really strong. Thailand's really hard to play against. Actually, they have a fast offense. They run a lot of combinations. And Brazil's ranked number one in the world, so they're always a challenge as well.
7: คือจริงทุกทีมเนี่ยแกร่งหมด
9: ไหนจะไทยที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง
7: รวดเร็วแล้วก็มาแบบผสมผสานจับทางไม่ทันเลย
9: หรือบราซิลที่เป็นที่หนึ่งโลก
7: อันดับโลกมาเลยโอ้โหทำยังไง and Brazil which is as you mentioned currently world number one they beat you guys back in 2012 as well in the Olympics
8: right
7: so what's your strategy this time
8: the same strategy we always have play clean volleyball pursue everything and work really hard
9: เล่นเกมอย่างใสสะอาด
7: อ๋อตามกติกา okay as in like you know according to the rules clean that kind
8: Yeah.
7: And then to come as a team, like that team America has done for a long time.
9: To make it the best.
7: Correct. So that they can go to their dreams. That's right. So how about Thailand? Thailand is at the moment ranked at number 12.
9: Number 12. Thailand is at number 12.
7: We got a chance.
10: Thailand's a great team, and we love playing here because the fans are so into it, and it's a great atmosphere. Super loud. Everyone's cheering, and they're a really smart team.
7: Uh-huh.
10: Now they're shorter. I feel like I'm pretty tall when I play the Thailand team. They're a great team. They have really good ball control and really smart with their shots.
7: คือถึงเวลาการควบคุมลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะปื๊ดปั๊ดไวมากเลย
9: อาจจะด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่า
7: เล็กกว่านิดนึงนะครับคือคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกสูงเลยเวลาเล่นกับทีมไทยนะฮะแต่ก็ว่าเรามีกลยุทธ์เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ you mentioned height now พูดถึงความสูงแล้ว
9: Most of Team USA are at least 180 centimeters.
7: Yeah, tall. Right. But you here, you're standing at 170.
10: Maybe 172.
7: Yeah, well, then anything. So does that mean you have to work a bit harder than everyone?
10: A little
7: else?
10: Bit, a little bit. I try to make it up in other areas. You know, I talk a lot, I run around, try to be fast. I'm a setter, so my job is to throw it up so they can do the hard stuff. You know, they hit, they block.
7: คือโดยตำแหน่งนั้นเนี่ยคือโชคดีว่าเป็นตัวเซตขึ้นไป
9: ก็คือไม่ต้องทำอะไรมากลูกมา
7: ใช่แล้วก็ไวๆไปเขาไว้แล้วเดี๋ยวก็ยังมีเพื่อนมาแล้วเองและ
10: แ
7: ล้วเช
10: ็ค
7: ใช่ไหมนี่คนความสูงเดียวกันที่ we share the same height exactly เห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คนนี้เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ we have to know our potential ใช่รู้ศักยภาพของเราเซตปุ๊บเพื่อนตัวสูงก็พักตกไปเรียบร้อยเลย
11: now apart from height what other qualities does it take to become a good volleyball player
7: and this goes for everybody else as well
10: That's a good question.
7: ถามว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอื่นใดอีกครับเนี่ย
10: I think the biggest part of volleyball is that it's a team game. You can't win one point without a passer, a setter, and a hitter. So you got to be really good at communicating and working as a team. I think that's probably the most important.
7: โอ้ทำงานเป็นทีมเลย
9: เพราะคะแนนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น
7: ไม่ใช่ต้องมีตัวชงตัวส่งตัวตบสำคัญมากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือวิธีทำคือต้องมาเป็นทีมสื่อสารกันเยอะSo, Feluca, how did you break into the national team?
8: I actually started volleyball out of high school. I was really, really bad, but I'm tall.
7: Oh.
8: And I can jump pretty high. Uh-huh. And so they saw a lot of potential in me. And after I graduated from high school, I joined the national team and have been playing with the national team ever since.
7: โอ้โหเนี่ยจบมัธยมก็เข้าทีมชาติแล้ว
9: คือตอนแรกก็เล่นไปไม่ค่อย
7: ก็เก่งๆกลางๆนิดหน่อยแต่โชคดีว่าตัวสูงคราวนี้ไม่ได้ไปเล่นขำๆแล้วไประดับมืออาชีพแล้ว
11: As a professionalWhat sacrifices do you have to make?
10: I think for us, to play at a high level, have to travel overseas a lot. So after college, a lot of our time spent in Europe for 8 months and in the summer, like coming here and stuff. So it's a little bit hard to be away from home.
7: การที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสียสละหรือว่าสูญเสียไปบ้างไหม
9: โอ้ก็ต้องไกลบ้านไปยุโรป
7: เป็นระดับทีมชาติที่ทงชาติเมกันเบลเลอร์อยู่นี้ก็แน่นอนต้องไปยุโรปมาเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ห่างบ้านใช่ไหม
10: And then as an athlete, you know everything matters. You got to take care of your body and recover and eat right and nutrition and get enough sleep and so it takes a lot of discipline.
7: ไหนต้องดูแลตัวเองไหนต้อง
9: กินให้ถูก
7: พอเจ็บตัวก็ต้อง recover ขึ้นมาให้หายขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้สำคัญ
11: What are the rewards?
10: So many.
8: For one, we get to represent our country playing with the national team. I think that's probably the biggest reward anyone can have is to be able to wear that jersey. I think with the hard work comes success. Not always when you want it to, but I mean, if you keep in there and keep working hard, you'll find it.
9: เป็นตัวแทนระดับชาติเลยนะ
7: ความภาคภูมิใจมากเลยฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีความพยายามเนี่ยนะมันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องผลดีจะกลับมาไม่เร็วก็ช้านั่นเอง What sort of things do you guys do when you're not playing volleyball?
8: A lot of us like to actually hang out with each other. I like going to the movies, going shopping.
7: Like a little girl, you as well?
10: I like that sometimes too. I also like to go outside andanything sports related, football games, baseball games. I come from a sports family, so I love that kind of stuff.
7: คือปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็ไปไหนก็ไปเนี่ยเพื่อนกันในทีมนี่แหละไปก็แห่ไปด้วยกันหมดนั่นแหละ
9: ก็ไปดูหนังไปทำอะไรตาม
7: ก็เหมือนแบบผู้หญิงเขาทำกันนั่นแหละนะฮะแต่คนนี้เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นนักกีฬาซะเยอะเพราะงั้นคือไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกีฬาซะนิดนึงจะมีความสุขพิเศษประมาณนั้น Well, thank you guys.
10: Thank you so much.
9: Wish you good luck
2: อะไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm pretty tall ฉันค่อนข้างสูง
2: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะมาดูกันนะคะว่า pretty ในประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไร This house is pretty oldPretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะน้องๆแปลว่าน่ารักหรือแปลว่าค่อนข้างติ๊กตอกแปลว่าอะไรดีนะถูกต้องนะคะ Pretty ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะเป็น adverb ค่ะ This house is pretty old แปลว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเห็นไหมคะ Pretty แปลว่าค่อนข้าง
1: แล้วประโยคนี้นะคะคำว่า Pretty ในที่นี้แปลว่าอะไร She is looking atThat pretty doll. คำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่าน่ารัก ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะ She is looking at that pretty doll เธอกำลังมองดูตุ๊กตาที่น่ารักตัวนั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่ารักใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know
2: เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้ผิดสับสนกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า me too และ me neither นั่นเองค่ะ
2: น้องๆคะถ้าเราจะแสดงความเห็นด้วยปกติแล้วเราจะพูดว่า me too ที่แปลว่าฉันก็เช่นกันเป็นการแสดงความเห็นด้วยแบบประโยคบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น I like playing football ฉันชอบเล่นฟุตบอล me too ฉันด้วยส่วนถ้าน้องๆจะแสดงความเห็นด้วยเชิงปฏิเสธน้องๆอย่าพูดว่า me too นะคะแต่น้องๆต้องพูดว่า me neither นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't like playing tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิส me neither ฉันก็ไม่เหมือนกัน
1: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นัทพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์และน้องได้ยินอย่างนั้นน้องๆบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเรียนเหมือนกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันยังไงดีคะระหว่างคำว่า me too กับ me neither ใช้อะไรดีคะน้องๆ TikTok TikTokถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า me neither ถ้าครูพี่นัทพูดว่าI don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเห็นด้วยว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเราก็ต้องพูดว่า me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย
2: แล้วถ้าครูพี่นุ่นพูดว่า I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆเห็นด้วยน้องๆจะตอบว่าอะไรดีคะ me too หรือ me neither ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะต้องตอบ me too นั่นเองค่ะ I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วถ้าน้องๆเห็นด้วยน้องๆก็ตอบว่า me too ฉันเห็นด้วยค่ะ
1: เอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
12: แท็กซี่ของที่นี่จะมีพนักงานอยู่ประมาณ300คนและจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็จะมา20กว่าคนนะครับนี่เลข4นี่หมายถึงอะไรก็คือว่ากลุ่ม27คนเนี่ยฮะกลุ่มประมาณ20กว่าคนเนี่ยไม่เจออุบัติเหตุมา4วันแล้วสำหรับกลุ่มนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุมา31วันแล้วนะครับกลุ่มนี้ไม่มีอุบัติเหตุมา71วันแล้วนะฮะก็จะมีเขียนตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะครับ
13: บริษัทแท็กซี่แห่งนี้เก่าแก่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วก็จำนวนรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
14: 最初は約50台です
12: ね50台はい現在は
14: 現在は600台
12: 600台
14: はい全国ではなく神奈川埼玉東京
12: ตอนเริ่มแรกเนี่ยมีแท็กซี่อยู่50คันปัจจุบันมีกี่คันนะครับมี600คันเริ่มสตาร์ทนะครับไซตาม่าโยโกฮาม่าแล้วก็โตเกียว
13: ปกติเวลาที่เราโบกรถแท็กซี่ตามถนนหนทางในโตเกียวแท็กซี่ทุกคันก็จะมีระบบเปิดปิดประตูให้เราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องแตะประตูเลยค่ะรวมทั้งคนขับก็ไม่ต้องลุกมาเปิดปิดประตูให้เราด้วยแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่เป็นระบบให้บริการที่เหนือชั้นกว่าค่ะ
14: どうぞご乗車くださいませ。
12: どうぞ。
14: お足元お気をつけくださいませ。
12: はい。
14: お伺いで、どちらまでお送りいたしますか。で、ご希望のルートを聞いて、その後に自己紹介ですね。
12: ครับก็ครับเริ่มต้นจากการนะครับลูกค้ามาพอเรียกแท็กซี่เสร็จก็เปิดประตูให้พอเปิดประตูเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็พอนั่งขับรถเสร็จก็หันมาบอกครับว่าท่านต้องการไปที่ไหนครับไปยังไงไปรูทแบบไหนพอถามเสร็จปุ๊บเข้าใจนะครับแล้วผมชื่ออะไรผมจะพยายามขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกตัวครับ
14: そうですね2018年に2020年に東京オリンピックが運転手を忍者に扮してお迎えに上がったら海外のお客さん喜ぶんじゃないかなと
12: タクシー忍者เนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงท่านก็บอกว่า ในปี2018เนี่ยท่านรู้ว่าในปี2020เนี่ยคนต่างชาติจะต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะจะมาโอลิมปิกก็ต้องมีเซอร์วิสที่แปลกหรือเซอร์วิสที่แตกต่างทำยังไงครับก็คือเป็นแท็กซี่นินจาซะเลยครับและให้คนขับแท็กซี่เนี่ยแปลงร่างเป็นนินจาแล้วก่อนที่เป็นนินจาเขามีการฝึกกันจริงๆเลยนะ
14: เคลียร์ですねเคลียร์ตาตัวชูริเกน
12: อะคุกดาวกระจายโอ้มีการถือด้วยมือขวาอยู่ล่างมือซ้ายอยู่บน
14: คาตานะโอซาเมรุไซอะโตชิ
12: โกะก็คือนี่คือมีดดาบอยู่ด้านขวานะแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ปอก
13: มีออกแอคชั่นด้วยนี่คนขับ

0: ิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณ ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: การถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอรยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยันยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: Television Group Thailand welcomes you to the live telecast at the grand receptionIn celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary, the 3rd of June 2026, hosted by the Royal Thai Government, to be held at Santimaitri Building, the Government House, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prdee.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ

ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: ัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานในการจัดงานค่ะโดยหน้าที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นนะคะลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราภรณ์ไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อ

การอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ ญ
2: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรค่ะ

0: บัดนี้พิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกนิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscle ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีพระอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้

0: สน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็เข้าวันแรกของวีคสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กับเราในวันที่22ของโปรแกรมเราวันนี้ก็จะกลับมาที่โปรแกรมเป็นพุชแล้วก็จับเวลา
1: ครับ
0: 3สวีพัก30วิอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ที่แล้วเหนื่อยดีครับเหมือนเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะแต่เป็นเน้นเรื่องแบบทำ
0: ต่อเนื่องใช่ครับมีต่อเนื่องมากขึ้นก็จะเหนื่อยขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็จะเป็นเซอร์กิตแบบจับเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันทั้งอาทิตย
1: ์ก็คือเบิร์นอาทิตย์
0: ใช่ครับอาทิตย์นี้เราจะพาแบบเบิร์นวันนี้จะเป็นโปรแกรมที่พุชจะมี5ท่าด้วยกันเราจะทำ30วิพัก30วิโอเคถ้าพร้อมก็เดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันเลยครับเริ่มจากข้างบนครับก่อนเข้าเปิดอกออก8ที2 3 4หายใจเข้า5กว้างๆเปิดอกออกเยอะๆโกงหลัง6 7และ8ไล่มาที่หัวไหล่ครับมือแตะไว้ที่หัวไหล่หมุนข้อศอกกว้างๆเป็นวงกลมไปด้านหลัง3 4 5 6

0: 7และ8ไปด้านหน้าครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7และ8งั้นเราจะก้าวไปด้านหลังเปิดตัวขึ้นแล้วกลับมาที่เดิม1
2: ครับ
0: ดันสะโพกกลับมา2 3สี่ห้านี่ขอสัก10ทีครับ6 7 8 9สุดท้ายครับ10เดี๋ยวไล่มาด้านหลังบ้างเราจะทำท่าเหมือนกวักสลับกันไป10ทีพร้อมแล้วไปครับ1 2ฝั่ง1เหยียดตรงให้รู้สึกยืดต้นขาด้านหลังที่ยืดอยู่โอเคเสร็จแล้วเราจะมาเป็นเปิดใช้หัวเข่าเราทำเป็นวงกลมกว้างๆไปข้างๆเปิดข้อสะโพกและเซตอัพกลับมาที่เดิมถ้าใครทรงตัวไม่ค่อยอยู่หาอะไรจับไว้3 4 5 6 7สุดท้ายครับ8วนอีกข้างหนึ่งวนกลับมากว้างๆ1 2 3รู้สึกคลายๆสะโพก4 5 6 7และ8อีกข้างหนึ่งครับหมุนกว้างเข้ามา1นี่2ดีครับ3เก่งตัวไว้1 4 5 6ใช้เข่าวาดวงกลม7และ8หมุนออกครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคหยิบมินิแบนวอร์มอีกนึงครับไว้ที่ข้อมือวอร์มหัวไหล่กันนิดนึง
2: ครับ
0: ออกแรงดันต้านนะครับเสร็จแล้วค่อยๆ ยืดแขนขึ้นสุด8ที 1 2 ออกแรงต้านด้านข้างให้ยางตึงไว้3แล้วระหว่างที่ดันขึ้นป้างไปตลอด4ขึ้นสุดแขนแนบหู5 6 78สุดท้ายครับมาวอร์มก้นไว้ที่ข้อเท้าครับเอาจะเดินไปเดินมาสัก10ทีมีพื้นที่เท่าไหร่ก็แค่นั้นพอแค่เดินข้างๆครับไป1 2 3กับ1 2 3ต่อครับ4 5 6กับ4 5 67 8 9กับ7 8 9อ่ะ12แล้วกัน10 11 12โอเคกลับครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มวอร์มวอร์มทั้งตัวแล้ว
2: เริ่มตึงแล้วครับ
0: จบครับยังเตรียมตัวเข้าโปรแกรมครับมี5ท่าท่าแรกเราจะเป็นท่าทรัสเตอร์เราจะใช้ดัมเบลถือไว้อยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็เป็นสควอตลงไปขึ้นมาเป็นโชลเดอร์เพรสเกรงท้องไว้ตลอดเวลาตัวไม่พับไปข้างหน้าเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้ท่าสควอตน้ำหนักลงส้นเท้าเกรงท้องหลังไม่งอลงดันขึ้นลงได้แค่ไหนแค่นั้นก็ได้ถ้าเจ็บเข่าลงนิดเดียวถ้ารู้สึกไม่ไหวก็ลงแค่ครึ่งหนึ่ง
2: ครับผม
0: โอเคท่าละ30วินะครับเตรียมตัว2ไป30วิดีดีมากครับเข่าแยกออกไว้ระหว่างที่ทำเข่าจะไม่สะบัดไปมาออกแรงดันต้านไว้ถ้าเกิดใครทำสควอตในท่าคลัสเตอร์แล้วเข่าสะบัดไปมาอาจจะหามินิแบนด์มาใส่ไว้ที่เหนือเข่าเราเพื่อออกแรงต้านทั้งข้างไว้ไปเรื่อยๆอีก3 2

0: โอเคพักครับต่อไปหยิบสเต็ปมาครับ
1: วางไว้ข้างหน้าเรา
0: เราจะทำท่าเบอร์ปี
1: ้วิดสเต็ปครับ
0: ทวดลงมามืออยู่บนสเต็ป
1: ก้าวไปมีพุชอัพกลับมา
2: ครับ
0: แค่นี้ไปเรื่อย30วิ
2: โอเคครับ
0: เตรียมตัวไป
1: ลองนับดูว่าทำได้กี่ทีไอ้30วินี
0: ้เอาความเร็วของตัวเองก่อน
1: ยังไม่ต้องเร่ง
0: ไปเรื่อยพุชอัพไม่ไหววางเข่าลงก็ได้นะ
1: อีกนิดเดียว
0: 4 3 2 1
1: โอเค
0: เยี่ยมได้กี่ทีครับ
2: ได้ประมาณ8ครับ
0: โอเคเร็วอยู่ต่อไปจะเป็นเฮโลหยิบดัมเบลมาครับอันนี้เหมือนเป็นการอันเดียวครับ
2: ครับผม
0: โอเคเราจะจับข้างหน้าแบบนี้แล้วเหมือนเราจะหมุนมันรอบๆหัวเรามันเป็นวงแหวนอยู่บนหัวแค่นี้เดี๋ยวไปด้านนี้เดี๋ยวให้สัญญาณเปลี่ยนเตร
2: ีย
0: มไปครับหมุนไป1ทิศก่อนเดี๋ยว15วิเราจะบอกให้หมุนกลับเน้นให้หมุนกว้างๆไปรอบๆหัวเราเพื่อเป็นการเปิดหัวไหล่เป็นการยืดไปในตัวแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ไปด้วยครับโอเคหมุนกลับอีกด้านนึงกว้างรอบแรกไปช้าๆได้โอเควางลงครับต่อมาหยิบสเต็ปวางฝังไว้แบบนี้เราจะเป็นสเต็ปไปสเต็ปกลับแค่นี้เพิ่มนิดนึงชกไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ได้ไหลนิดนึงแล้วก็ได้ขาจากตรงนี้ด้วย
2: ได้ครับ
0: หายใจลึกๆเตรียมตัว3ขาข้างนึงอยู่บนสเต็ปตลอดและไปครับชกเก่งพร้อมไว้ชกออกไปขาข้างนึงอยู่บนสเต็ปตลอดเวลาออกแรงดันขึ้นและลงพยายามอย่ากระแทกลงกระแทกลงให้เป็นแบบซอฟๆไปเรื่อยๆหาจังหวะไหล่กับแขนค่อยๆไปกันโอเคท่าสุดท้ายนะครับ
1: อยู่ในท่าไฮแพลงค์และลีชขึ้นข้างบนได้ใส่แพลงค์นิดนึงไฮแพลงค์ยืดตัวขึ้นสลับไปเรื่อย
2: ๆโอเคครับ
0: โอเคเตรียมตัวครับจะลึกก่อนเหลือเวลาอีก 7-8 วินี่แพลงค์ก็จะได้ท้องหนึ่งท่าแล้วก็หัวไหล่ก็ต้องเกร็งไว้ด้วยเตรียมตัวไปเกร็งก้นไว้ลำตัวเป็นเส้นตรงมืออยู่ตรงกับหัวไหล่ค่อยๆ ออกแรงบิดตัวขึ้นเปิดอกขึ้นไปที่เพดานจนตัวเป็นเส้นตรงแล้วกลับมาเกร็งท้องไว้ดีๆก้นไม่โด่งหลังไม่แอนโอเคพักครับ1เซต1ชุด
2: เสร็จแล้วก็ได้เงินแล้วครับ
0: อย่างที่บอกนะครับวีคนี้จะเป็นวีคที่แบบเหนื่อยแน่ๆ
2: ครับผม
0: แต่น่าจะสนุกเบิร์นเยอะแน่นอนครับ
2: ใช่ครับถ้าไม่ได้แบบหนักมากเกินไปหรือยากเกินไป
0: ใช่ถ้าไม่ได้แบบหนักไปที่กล้ามเนื้อมากแล้วไม่ยากด้วยเพราะว่าจะพยายามเอาท่าที่เราเคยเล่นกันอยู่นี่แหละเอามาให้ลองเล่นกันไป
2: ครับ
0: อีก30วิครับถึงจะเข้ารอบ2หยิบดัมเบลมาก่อนได้ครับเตรียมอุปกรณ์ไว้สเต็ปก็ท่าเบอร์ปี้อีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ทำรอบแรกมีเจ็บมีตึงมีตรงไหนที่ขัดๆบ้างอ
2: าจจะมีแบบเป็นช่วงแรกตอนเช้าก็เลยยังมีความแบบบาลานซ์ไม่ค่อยดีอยู
0: ่ใช่ครับใช่อย่างที่บอกเช้าเช้าๆแบบนี้รอบแรกเนี่ยให้แบบไปช้าๆได้เน้น full length of

0: โมชั่นเตรียมตัวออกไปครับทูแรงก์ออฟโมชั่นก็คือการที่สามารถเคลื่อนไหวได้สุดของมุมข้อต่อนั้นๆอย่างเช่นลงสุดเท่าที่เราได้ขึ้นมาสุดอันนี้รอบ2แล้วถ้าท่าถูกต้องแล้วลองเร่งความเร็วอีกนิดนึงได้เน้นท่าถูกไว้ก่อนนี่เป็นสควอตลงกับชูเตอร์เพรส2 1โอเควางลงเตรียมตัวท่าต่อไปเบอร์ปี้ครับทีนี้เบอร์ปี้จะเพิ่มความยากขึ้นด้วยการที่จะสปริงกลับไปก็ได้นี่เด้งไปแต่จังหวะเด้งไประวังหลังแอนเกรงท้องไว้หลังตรงไว
1: ้ครับ
0: หรือจะเป็นเวอร์ชั่นแค่สเต็ปไปสเต็ปมาก็ได้
1: ครับผมแต่ถ้าเด้งไปแล้วเข่าลองได้ไหมครับ
0: ได้เด้งไปปุ๊บวางเข่าลงแล้วค่อยวิดพื้น
1: ครับ
0: แล้วเด้งกลับมาแบบนี้ก็ได้เตรียมตัว3 2ไปครับ

0: ึงไปเก่งพอไว
1: ้กลับมาอีก10วิ
0: อีกสัก2ทีได้ไหมอีกทีนึงโอเค

0: เป็นตัวหยิบดัมเบลมา1ข้างครับ
1: รอบ2เริ่มหอบแล
0: ้
1: ว
0: ใช่
1: เริ่มเหนื่อย
0: ยิ่งถ้าเกิดเริ่มแบบทำท่ายากเร่งเข้าไปนะ
1: ครับ
0: จะเริ่มเหงื่อแบบซึมๆแล้วเต็มตัวหายใจลึกครับอะไรทำท่าฮีโร่ลงให้สัญญาณหมุนกลับไปครับหมุนกว้างเปิดไหล่ออกแต่ว่าซี่โครงไม่ยกขึ้นมานะเก่งท้องไว้และหมุนกลับครับจริงท่านี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันท่าที่ดีมากได้เปิดหัวไหล่ mobility แล้วถ้าเกิดเพิ่มน้ำหนักเข้าไปก็เป็นท่าที่ work out หนักเลยสำหรับหัวไหล่โอเคเตรียมตัวสเต็ปครับทีนี้จะเพิ่มความยากหยิบดัมเบลมาได้ครับระหว่างที่ชกออกไปมีดัมเบลด้วยลักษณะนี้อยู่บนนี้ชก
1: แขนจะได้ใช้กำลังด้วยนะครับ
0: จะได้ใช้หัวไหล่เพิ่มขึ้นนิดนึง
1: โอเคครับ ลำพังไม่มีก็เหงื่อแตกแล้ว
0: เตรียมตัวไปชกออกไปเกรงท้องไว้หาจังหวะไปเรื่อยๆครับหาจังหวะหายใจไม่ไหววางดัมเบลลงได้นะเป็นมือเปล่าอีก3วิโอเคพักครับเตรียมตัวแพลง
1: มีดัมเบลแล้วชัดขึ้นครับเหมือน
0: โดนแล้วนะ
1: ใช่ครับ เหมือนได้ใช้แขนเต็มที่หน่อย
0: รอบแรกให้แบบจับจังหวะให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไฮแพลงครับหายใจลึกไปไฮแพลงครับเปิดตัวขึ้นมองเพดานกลับลงมาหาความเร็วของเราเองเก่งท้องไว้ไหนบอกหลังจะไม่แอนหนีนะเก่งไว้แล้วก้นก็ไม่โด่งด้วยตัวตรงไว้เปิดขึ้นไปเรื่อยๆ3 2หนึ่งโอเคเยี่ยมมากจบรอบ2นะครับเป็นไงบ้างรอบนี
1: ้รอบนี้เหมือนฮาร์ดเรทก็ขึ้นมาเหมือน1เท่าตัวเลยจากรอบแรก
0: โอ้ใช่วิรอบนี้ฮาร์ดเรทเยอะ
1: ครับ
0: อาจจะด้วยท่าต่างๆที่สามารถเลือกให้มันยากขึ้นได้หรือว่าแม้แต่ใส่อุปกรณ์เข้า

0: ปให้มันหนักขึ้นก
1: ็
0: มีหลายท่าที่ทำได
1: ้แต่ก็ยังดีมีช่วงแบบ5-2-5-3คอยแบบสลับพัก
0: ได้จริงแทรกเข้าไปเพื่อให้มันได้พักตรงจังหวะนี้น
1: ิด
0: น
1: ึ
0: งแล้วก็เป็นท่าไว้เปิดหัวไหล่เช้าๆอย่างนี้ดีครับ ท
1: ่
0: าแบบช่วยเปิดหัวไหล
1: ่ดีมากครับ
0: คนนั่งทำงานนะคอมเยอะๆจะเริ่มตรงนี้จะเริ่มตึง
1: ครับ
0: ไหล่ห่อได้
1: เพราะท่านี้ก็เหมือนแบบได้ยืด
0: ใช่ครับก็ได้ยืดเป็นตัวเป็นท่าหนึ่งท่าที่เป็นโมบิลิตี้อ่ะโอเคอีก10วิเตรียมตัวหยิบดัมเบลรอบสุดท้ายแล้วไปครับลงขึ้นเก่งท้องลงได้แค่ไหนแค่นั้นน้ำหนักลงส้นเท้าไว้กางเข่าออกเข่าไม่พับเข้ามาด้านในไปนี่เลยครับอีกแค่5วิ2 1โอเควางลงครับหยิบสเต็ปมาเตรียมตัวเบอร์ปี้ใครจะฟูลเบอร์ปี้แบบไม่ต้องมีสเต็ปก็ได้นะครับ
1: ก็คือลงไปทั้งพื้น
0: ใช่ครับลงไปทั้งพื้นเลยสเต็ปเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องลงลึกมากก็ผ่อนแรงลงไปนิดนึง3 2 1ไปครับเลือกความหนักให้เข้ากับเราเน้นทำท่าถูกถ้าท่าเริ่มเก่งไม่ถูกเบาลงหนึ่งสเต็ปแล้วก็ไปเรื่อยๆกับเราอีก3วิ2โอเคเก็บสเต็ปไปครับหยิบดัมเบลมา1อันเหนื่อยเริ่มร่วมเช้า
1: ๆถ้าเมื่อกี้มีสเต็ปก็ดีครับบางคนพอฟูบางทีลงแรงเกินไปก็อาจจะเจ็บ
0: ลงแรงด้วยก็เรื่อง flexibility ด้วยบางคนลงไปแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: ยังแบบติดตรงนี้อยู่แต่เวิร์กเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะช่วยครับโอเคไปและหมุนกลับอีกด้านนึงครับออมหัวเราไปเก่งท้องไว้ซี่โครงไม่ยกขึ้นโอเคหยิบสเต็ปมาครับจะเป็นสเต็ปโอเวอร์บวกกับช็อควางสเต็ปไว้สเต็ปสูงก็จะจริงๆจะเหนื่อยกว่าหน่อย
1: ครับ
0: ดีมากครับเหมือนเดิมคือหาจังหวะชกเอาที่เข้ากับโฟลว์เรา
1: โอเคครับสเต็ปสูงได้เปรียบท่าเบอร์ปี
0: ้ใช่ครับเตรียมตัวไปเก่งไว้เก่งทั้งท้องหลังไม่แอนก็ชกออกไปพยายามให้เป็นเส้นตรงไว้จะได้เก่งหัวไหล่ไว้ไปเรื่อยๆครับอีก4วิโอเคท่าสุดท้ายครับไฮแพลงค์ไฮแพลงค์ทุกเปิดขึ้นด้านข้างก็จะได้ซ้ายด้วยนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ท่าน
1: นี้รู้สึกว่าไม่ยากเท่าแพ้งค้างไว้เพราะมันเหมือนได้สับแขนได้พักข้างหนึ่ง
0: ใช่มันอาจจะไม่ได้เก่งค้างอยู่กับที่แต่จริงๆเป็นการสลับข้างไปมา
1: ครับ
0: ก็เหนื่อยไปอีกแบบนึงครับโอเคไป

0: อีกนิดเดียวอีก5วิครับเก่งท้องไว้รักษาตัวให้ตรงไว้โอเคเรียบร้อยครับโปรแกรมวันนี้5ท่าสุดยอด
1: เบิร์นดีมากครับถือว่า
0: ดีไหมครับ
1: แต่ทางกล้ามเนื้อด้วยทางเบิร์นด้วย
0: นี่มีตรงไหนที่ติดอะไรบ้างไหมครับเช้านี้
1: เช้านี้มีรอบแรกครับเหมือนช่วงทำอาจจะสควอทอาจจะมีช่วงแบบเจ็บเข่านิดหน่อย
0: แล้วเมื่อกี้แก้ยังไงครับ
1: ก็พยายาม
0: ลงแบบไม่ลึกมาก
1: ใช่ครับ
0: ดีมากครับเช้าๆนี้ถ้าใครรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรอาจจะปรับความหนักลงมานิดนึงแล้วก็อาจจะเพิ่มเวลาวอร์มอีกหน่อยหรือไปดูตัวเองว่าเราพักพอไหมเพราะบางทีโปรแกรมที่จัดไปถ้าบิกินเนอร์จ๋าเลยอาจจะต้องพักเพิ่มอีกวันนึงลองสังเกตร่างกายตัวเองดูครับแต่โปรแกรมที่เราจัดค่อนข้างที่จะหมุนกลุ่นกล้ามเนื้อที่จะโดนไปเรื่อยๆก็สามารถทำต่อได้ทุกวันแล้วเราก็จะมีวันที่4ในแต่ละอาทิตย์เป็นวันสเตรทชิ่งด้วย
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวมายืดกันครับ
1: ครับ
0: โอเคนั่งขัดสมาธิครับเปิดตัวขึ้นมาไว้วางมือซ้ายลงไว้ข้างตัวมือขวาเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านข้างครับและค้างไว้เปิดอกขึ้นไปที่เพดาน3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านขวาครับ3 2 1โอเคเราจะลุกขึ้นยืนครับเริ่มจากก้มแตะก่อนหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงไปขาเหยียดตรงไว้เข่าไม่งอรู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง3 2 1ขึ้นมาครับหาอะไรจับไว้เพื่อทรงตัวหรือแค่ทรงตัวไว้จับข้อเท้าด้านขวากดลงมาให้อยู่ระดับเดียวกันรู้สึกยืดบริเวณควอดหรือต้นขาด้านหน้า3 2 1อีกข้างคว้ากดลงเปิดตัวขึ้นไว้3 2 1เสร็จแล้วมาที่หัวไหล่ครับมาด้านหน้าดึงไปด้านข้าง3 2 1อีกข้างนึงครับดึงมาไว้3 2 1ประกบมือไว้ด้านหลังเหมือนคนดึงอกไปข้างหน้ายืดอก2 1ค่อยๆยกแขนขึ้นให้รู้สึกยืดหัวไหล่ด้านหลัง3 2 1ขออีก2จุดหยิบสเต็ปมาช่วยได้ครับเดี๋ยวยืดน่องกันนิดนึงครับวางปลายเท้าไว้ด้านบนแล้วค่อยๆ ยืดกดลงครับค่อยๆยืดถ้าเกิดหากำแพงได้เนี่ยเอาสเต็ปไปตั้งกับกำแพงเพื่อที่เราจะได้ยืนอย่างนี้แล้วก็โน้มลงไปได้แบบนี้โอเคถ้าไม่ได้ตั้งกับกำแพงมันจะเดี๋ยวมันจะไหลไปข้างหน้าโอเคอีกข้างนึงครับเปิดขึ้นค่อยๆโน้มไปข้างหน้าให้รู้สึกยืดล่องโอเค3 2 1สุดท้ายคอครับขัดแขนไว้เพื่อไม่ให้ไหล ยกขึ้นมาค่อยๆออกแรงดันเบาๆไปด้านข้าง3 2 1อีกข้างนึงครับกดไว้ออกแรงดัน3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี
1: ้
0: โปรแกรมพุชกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็น EP ที่23จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดึงบ้างแล้วจะเป็นกล้ามเนื้ออีกด้านนึงแต่ว่าก็จะเป็นเซอร์กิต30พัก30แบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ Storm Together Season 5ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบเมื่อพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2559จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระทหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระพรหมพัชระญาณมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารม

มีคาถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระ

สังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวิลาวัณวณดุรงค์วรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้ในายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้จำนวน1คันเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยซึ่งมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรักษาพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะจำนวน50คนประกอบด้วยเด็กชาย38คนและเด็กหญิง12คนนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งทั้งสองโครงการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2572จากนั้นเสด็จขึ้นไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่361โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสัมภาระการดำเนินงานของคณะกรรม

การตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานพระบรมโอกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519จำนวน78รูปเฝ้าถวายสักการะโดยแบ่งเป็นชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญโอกาสนี้ประธานพระราชแก่คณะสงฆ์ดังกล่าวความสรุปว่าขอท่านเจ้าพระคุณและท่านเจ้าคุณทุกรูปจงพร้อมเปรียงกันตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการและจงตั้งใจรับภาระธุรการคณะสงฆ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฉลองพระราชศรัทธาให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงหมั่นเพียรในการประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตและด้วยจริยาอันซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยเพื่อความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาขออํานวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20หรือปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติทายการามวัดท่าวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านคลองน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7 นาฬิกา 17 นาทีณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาพระราชทานนำเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และมูลนิธิไทยทรงดำสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เว
ันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและมูลนิธิบ้านครูน้ำสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Storeและ App Store มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด101วันนี้ณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 85,725 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจำนวน496รายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่9เมษายน2569ครอบกลุ่มพื้นที่เสียหายรวม 21,600190ไร่โดยมีนายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้เมื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและต่อมาในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการ

0: เรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นั่นหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อม
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: อันอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโวคาโนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดอะโวคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ขัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอบผักโขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิคเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนนำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิวจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไป

0: เก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
1: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทําไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคําที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านน่ะค่ะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นน่ะค่ะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่นก็ทําขายเฮาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เฮาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเฮาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเราทำนี่เทแรกนี่เราจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เราไปขายของเนี่ยเราก็ไปออกงานนะคะเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเราก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เราเคยทำมาเนี่ยเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเรามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วเนี่ยเจ้าเราก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเราคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเราก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เราก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเฮ็ดทอบเนาะทำไส้อั่วไอ้ของพักเซงดาเราก็ทำแต่ที่เราขายได้ที่เราขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เราทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเราจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่คือมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะบ่เหมือนคนอื่นนะเจ้าสําหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเฮาก็จะทําสมัครเล่นมาได้เนาะเฮาก็ทําคิดว่าเฮาทําเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่ค่ะพอดีก็เฮาก็ได้ไปเฮาก็ได้ประกวดกับเปิ้นน่ะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเฮาก็ได้ชนะเลิศเนาะเฮาก็ได้รางวัลได้และทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเฮานี่เฮาได้ไปประกวดที่เชฟเทพกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเฮาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเฮาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเฮาเอามาล้างเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าค่ะเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังชิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนอะค่ะพอสมุนไพรเฮาใส่ให้พอดีนะเจ้าเฮาก็ใช้ว่าใส่ให้มันนักล้ำอย่างค่ะเสร็จแล้วเฮาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเฮาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ใช้เครื่องตีให้มันเข้ากันกันอะจ้ะไส้นี่เฮาต้องใช้ไส้แท้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอะจ้ะขั้นแรกเฮาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเฮาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่บัดนี้เฮาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอะจ้ะเฮาต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเฮาต้องแต่งให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเฮาก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเฮาก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเพชรบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อั่วนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักกับแม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอัวนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ฮะแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีทบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีทบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีทบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อ่ะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดอ่ะ

0: พอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในอั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการคุกคัลเจอร์ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าหากว่ามีการตรวจพบเจอเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้อย่างทันนั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกันและไวรัสต้านโรคมะเร็งนี้นะคะจะได้ผลมากหรือน้อยอย่างไรต้องเรียนถามจากวิทยากรของเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณประพร
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุยค้างกันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งด้วย
1: ครับผม
0: นั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งม
1: ัน
0: คืออะไรคะที่ว่านี
1: ้ไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนนะครับมันคือการปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันมะเร็งครับ
0: ค่ะยังไงบ้างคะ
1: เราก็เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอาหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า food is medicine คืออาหาร
0: ทานอาหารให้เป็นยา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
0: มีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ
1: ้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารราคาแพงด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มตั้งแต่ผักหลากสี
0: ค่ะ
1: เช่นแครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็บีทรูทนะครับแล้วก็ผักประเภทกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ยังมีธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเร่นะครับแล้วก็ยังมีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วเขียวถั่วนานาชนิด
0: ค่ะซึ่งอาหารที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน
1: ์ถูกครับ
0: แต่ส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยรับประทานกันเน
1: ื่อง
0: จากรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยถูกปากเท่าไหร่นัก
1: เคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: อาหารบางอย่างนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันดีต่อเราบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรที่ดีต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารคุณหมอคะไวรัสต้านมะเร็งที่ว่านี้คืออะไรคะ
1: ครับไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับมันเป็นแค่แนวทางป้องกันโรคมะเร็งน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ในการปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: โอ้โหง่ายด้วยไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆถ้างั้นให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
1: ครับผมอ
0: ยากรู้แล้ว
1: เริ่มจากการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะครับไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยังรวมถึงมะเร็งด้วยดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นมากๆครับสำหรับสุขภาพที่ดี
0: ค่ะอย่างนี้มีแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: ครับการออกกำลังกายเนี่ยให้จำไว้ว่าออกดีกว่าไม่ออกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันละ10นาที20นาที10นาทีก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคนบางคนชอบวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับเขาแต่ถ้าบางคนชอบตีแบดแต่เราบังคับให้เขาไปวิ่งแล้วเขาไม่ชอบวิ่งเขาก็อาจจะทำได้ไม่นานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กดังนั้นการออกกำลังกายจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งควรจะเลือกอะไรที่เขาเอนจอยแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะก็เหมือนตัวเราถ้าเราชอบอะไรนะคะเราก็

0: หวัดระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ติดหวัดก็ได้เพราะว่าเราออกกำลังกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยครับ
1: ค่ะแล้วอย่างระบบย่อยอาหารแบบนี้ล่ะคะ
0: อ๋อครับ
1: ช่วยไหมคะ
0: ช่วยครับช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้เมื่อร่างกายเราได้ชั
1: ดร่างสุขภาพก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
0: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างต่อมาเลยค่ะคุณหมอนอกจากออกกำลังกายแล้ว
0: ครับ
1: เรื่องต่อมา
0: เรื่องของอาหารครับ
1: อาหาร
0: เราควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานให้ครบหมวดหมู
1: ่ค่ะ
0: นะครับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ก็เช่นผักสีต่าง
1: ๆ
0: เช่นมะเขือเทศแครอทนะครับแล้วก็ผักตระกูลกระหล่ำพวกบรอกโคลีคอลีฟลาวเวอร์นะครับ
1: ทำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
0: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับแล้วหอมกระเทียมถั่วธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีค่า
1: ไว้ของเราด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะโอ้ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
0: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ข้าวบาเล
1: ่ข้าวบาเล่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแร็กอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแร็กนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
0: โอแร็กย่อมาจากออกซิเจนเรเดียลออฟซอร์เบนต์แคปซิตี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
1: ค่ะจริงๆแล้ว
0: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
1: ผักและผลไม้ทุกชนิดนี่มีสารออแร็กซ์ทุกตัวไหมคะ
0: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวอย่างตัวที่มีค่าออแร็กซ์สูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
1: ก็คือพวกตระกูลเบอร์รี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมคะที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะหารับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นสารต้านมะเร็งให้กับร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่คุณหมอมา
0: ใช่อย่างตัวเบอร์รี่เนี่ยตัวอาซีเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่มีค่าโอแร็กสูงที่สุด
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ต่างๆ
1: ค่ะอ่ะไปที่ผักผลไม้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเนื้อสัตว์กันบ้างการรับประทานเนื้อสัตว
0: ์
1: เขาบอกกันมาว่าถ้าทานปิ้งย่างมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตัวนี้นี่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: จริงครับถ้าเกิด
1: เพราะว่าทุกวันนี้หุ่นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะมากเลย
0: ใช่ถ้าเกิดปิ้งจนไหม้ร่างกายของคนจะเหมาะกับการทานผักมากกว่าทานเนื้อเพราะลำไส้เรายาวนะครับ มันก็จะไม่ไปสะสมแล้วอย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ควรจะทานเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมนะครับ
1: แล้วอย่างการรับประทานปิ้งย่างเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ปิ้งจนไหม้แบบนี้จะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมคะ
0: ก็มันก็ดีกว่าปิ้งจนไหม้เอาจริงๆก็คืออะไรที่ทานสดได้ทานสดดีกว่า
1: ะ
0: นะครับถ้าเกิดอะไรที่ทานสดไม่ได้นะครับก็ อาจจะนึ่งก็จะดีกว่าพอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งแล้วก็ไปต้มแล้วถึงจะมาปิ้งถึงจะมาทอดนะครับอันนี้ก็คือ เริ่มจากอันที่ควรทำไปจนถึงอันที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหมอก็หมายถึงว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือว่าพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี
0: ้
1: ก
0: ็คือไม่แนะนำเลยครับเพราะพวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดเนี่ยมันไม่ใช่สารธรรมชาติทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับไม่ใช่แค่อาหารกระป๋องพวกprocessed meat อย่างไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการมาซึ่งมันก็ร่างกายเราชอบไปที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ธรรมชาติ
1: โอ้แล้วของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะ

0: หมักดอง
1: สาวๆนี่ชอบมาก
0: นะครับก็อันนี้ก็ไม่แนะนำอย่างที่บอกว่าอะไรทานสดได้ทานสดดีกว่าครับ
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีล่ะคะคุณหมอ
0: ครับนอกจากผักและผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
1: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
0: ใช่ครับ
1: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเนื้อร้ายเลย
0: ใช่ครับครับน้ำตาลเนี่ยคือสำหรับคนธรรมดาก็ควรจะไม่ทานน้ำตาลเยอะอยู่แล้วเราคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ควรงดน้ำตาลไปเลยถ้าเป็นไปได
1: ้
0: เพราะ
1: ทำไมล่ะคะทำไมน้ำตาลมันถึงเป็นอาหารของเนื้อร้ายล่ะคะ
0: ส่วนนึงเป็นเพราะความหวานเนี่ยมันทำให้เนื้อร้ายเนี่ยมันเติบโตมันเหมือนเป็นอาหารของมันเลยครับ
1: คือเนื้อร้ายมันจะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับจากน้ำตาลนะครับ อันนี้คืองานวิจัยที่เคยอ่านมานะครับ
1: อันนู้นก็กินไม่ดีอันนี้ก็กินไม่ดีปัญหามันเยอะไปหมดเลยแบบนี้เปลี่ยนตัวเองกินมังสวิรัติเลยดีกว่าไหมคะคุณหม
0: อมังสวิรัติก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีสำหรับบางคนแต่ว่าในมังสวิรัติเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป้งเรื่องของไขมันที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าพอไม่กินเนื้อแล้วมันจะดีทั้งหมดนะครับบางทีร่างกายของเราก็ต้องการโปรตีนดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยต้องให้ได้ร่างกายได้รับโปรตีนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: วันนี้เห็นว่าคุณหมอยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาบอกด้วย
0: ครับครับเคล็ดลับนี้นะครับเรียกว่าเซลฟ์ทอล์คคือการพูดกับตัวเองนะครับ เคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาได้สอนให้ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวเองทุกวันว่า every day in every way I'm getting better and better เขาพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันแล้วปรากฏว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นจริงๆดังนั้นแปลเป็นไทยก็คือเราสามารถคุยกับตัวเองบอกตัวเองได้ว่าทุกๆวันในทุกๆทางฉันแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ลองทำดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะหาย
1: เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเลยแค่การที่เรารู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเป็นมะเร็งได้ด้วย
0: ถูกครับ
1: เครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดสารมะเร็งมีอะไรบ้างคะ
0: ก็เครื่องดื่มอย่างถ้าทานเหล้ามากเกินไปนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้ว เหมือนตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าถ้าเกิดเราทานเครื่องดื่มที่เย็นมากๆหลังจากที
1: ่ทานอาหารมัน
0: เนี่ยมันก็ทำให้เกิดไขในไปเกิดทานมากเกินไปพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับร่างกายก็สะสมทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น
1: ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าระหว่างในมื้ออาหารนี้ถ้าสมมติหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเลย
0: ครับทานน้ำที่อุณหภูมิปกติน้ำเปล่าน้ำสะอาดดีกว่าครับ
1: อย่างนี้ทานกาแฟร้อนชาร้อนได้ไหมคะ
0: ทานได้บ้างแต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
0: เครื่องฝืน
1: แต่จากวิจัยบอกว่ามีสิ
0: คาเฟอีน
1: ค่ะ
0: เช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
0: ้ครับ
1: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่

0: แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันมา
1: น้ำเปล่าชาเขียวแล้วที่เป็นชาเขียวแบบเพียวๆดื่มสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีน้ำเครื่องดื่มประเภทไหนอีกไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
0: ที
1: ่เค
0: ยอ่านศึกษามาก็มีไวน์แดงไวน์แดงจากองุ่นแดงเนี่ยครับถ้าเกิดทานไม่มากเกินไปอย่างวันละแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับ
1: มีการต้องระบุปีไหมคะว่าต้องเป็นไวน์แดงหมักกี่ปีปีไหนยังไง
0: คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นไวน์แดงวันละแก้วก็เท่างานวิจัยที่เห็นมาก็บางคนก็บอกว่ามันช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างน้ำผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ
0: น้ำผลไม้ก็ดีครับพวกแต่ว่าถ้าผสมน้ำตาลเนี่ย
1: ไม่ดี
0: ส่วนมากตัวที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวน้ำตาลไม่ใช่ตัวของผลไม้เองนะครับ
1: แล้วส่วนมากพวกน้ำผลไม้ที่แบบว่าบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแบบนี้ค่ะใส่น้ำตาลไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: แต่เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์น้ำผลไม้คือผลไม้อะผลไม้จริงๆแต่ว่า
1: ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ใส่ทั้งสารกันบูดต่างๆต้องลองอ่านส่วนผสมข้างกล่องดูนะครับมันก็แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากทานจริงๆซื้อมาคั้นเองสดๆ
1: ทานดีกว่ามั่นใจใช่ไหมคะ
0: กว่าครับ
1: นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องของยาแล้วก็อาหารเสริมต่างๆแล้วคะคุณหม
0: อ
1: เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรว่าตัวไหนดีจริงตัวไหนไม่ดีจริง
0: อาหารเสริมเนี่ยนะครับก็เคยพูดไปในหลายตอนก็คือมันคือมาเพื่อเสริมอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดอะไรเราถึงจะเสริมได้ถูกจุดถ้าเราไปเสริมจุดที่เราไม่ได้ขาดเนี่ย มันก็เกิดโทษมากกว่าเกิดผลดีครับดังนั้นก็คือควรจะให้แพทย์แนะนำมากกว่าที่เราจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วเรามาทานร่างกายเรากับร่างกายเขาไม่เหมือนกัน มันอาจจะเสริมในส่วนที่ขาดของเขาแต่พอมาเสริมเราแล้วอาจจะเกินก็ได
1: ้
0: ครับดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งก็คือทานอาหารธรรมดาเนี่ยให้ครบดีกว่า
1: แล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยบางตัวเนี่ยเขาถึงขั้นโฆษณาว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
0: อาหารเสริมโดยทั่วไปถ้าผ่านอย.นะครับเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีผลในการรักษาโรคครับดังนั้นถ้าอาหารเสริมที่เคลมแบบนั้นเนี่ยผมจะคิดว่ามันโอเวอร์เคลมแล้วก็หลายครั้งที่ขายทางอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาน
1: มันปลอดภัย
0: หรือเปล่าใช่ครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตเอาเป็นว่าอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนหรืออะไรก็ปรึกษากับคุณหมอก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะโรคมะเร็งนะคะที่พบกันทั้งในกลุ่มของคุณผู้ชายว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะคุณหมอในลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็สำหรับทางของคุณผู้หญิงด้วยเรามีวิธีการป้องกันมะเร็งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
0: วิธีการป้องกันมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการทานอาหาร
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ในเรื่องของความคิดและจิตใจของเราซึ่งถ้าเราเครียดเนี่ยมะเร็งมันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมันเพิ่มโอกาสดังนั้นเราจะต้องดูแลความคิดของเราด้วย
1: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะเรื่อง
0: มะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีปัจจัยอื่นอีกตั้งหลายปัจจัย
1: ค่ะ
0: ปัจจัยหลักๆจริงๆน่าจะอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรามากกว่านะครับ
1: โหแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผักหวานเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: จะมาป้องกันก็ไม่ทันแล้ว
0: ครับ
1: คุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงคะที่จะให้ผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้อย่างมีความสุข
0: ครับอันแรกเลยก็กลับมาที่เรื่องของความคิดและจิตใจเหมือนเดิมถ้าคุณผักหวานตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วคุณผักหวานคิดว่า
1: เป็นมะเร็งแล้วมีชีวิตอยู่ได้ไม่รอดแล้วพอเคียว
0: อันนี้นะครับก็เราส่วนมากจะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะได้อย่างที่เราคิด
1: ว่าหรอคะยังเปลี่ยนความคิดเลย
0: เปลี่ยนความคิดเลยครับว่าเราอยู่กับมันได้นะเรามีโอกาสที่จะหายมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วเราจะต้องตายการเป็นมะเร็งเนี่ยการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ย

0: คือยังโชคดีกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือตายปุบปับไม่ทันรู้ตัวเลยอันนี้เหมือนเราก็คือโอเคเราป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วตอนนี้เราก็มีเวลามันไม่ใช่ตายทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่ได้อีกนานเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ไปรับเพิ่มพูดง่ายๆเช่นเรื่องอาหารเนี่ยตัดไปเลยคือพวกน้ำตาลหรือพวกอย่างที่เคยบอกมาว่าพวกโปรเซสมีดพวก
1: คาเฟอีน
0: คาเฟอีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้มะเร็งยิ่งแย่เนี่ยเราก็ควรจะตัดออกไม่รับเพิ่มอ่ะไหนๆมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มให้มันกระจายเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: หรือเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมลภาวะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกถ้าเรายังทำมันต่อไป
1: ใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิม
0: ๆโอกาสหายไม่มีแล้วโอกาสที่
1: จะ
0: หนักขึ้นเนี่ยมันมีสูงมาก
1: โอ้แล้วทีนี้หลังจากที่สมมุติว่าเป็นแล้วโชคดีรักษาหายขาดแล้ววิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หลังจากที่รักษามะเร็งหายแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
0: โดยส่วนมากเลยที่ผมเคยเจอมาคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วหายเนี่ยส่วนมากเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบว่าหันมารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยทำงานวันหนักตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาแล้วก็คือสุขภาพของเขาเขาก็จะหันมาอยู่กับคนที่เขารักคนในครอบครัวให้เวลาคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มจากเดิมที่อะไรมากระทบนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไร
1: ตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่ไหมครับหลายคนที่เขาหายแล้วเขากลับมาใช้ชีวิตนี่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเป็นด้วยซ้ำ
1: ก็คือระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาแล้ว
0: แต่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้นเราเริ่มใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตั้งแต่ตอนนี้
1: ระวังตั้งแต่ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากให้
0: ถ้าแนะนำคนรอบข้างนะครับนอกจากให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคโรคมะเร็งเนี่ยก็โอเคแหละมันมีโอกาสที่จะหายแต่โอกาสที่จะไม่หายมันก็มีเหมือนกันดังนั้นคุณต้องคิดว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาคุณต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนให้ความสำคัญคือเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยอยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากๆสำหรับคนที่หายโรคมะเร็งส่วนมากเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะคะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงละกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้เขาตระหนักนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ห่างไกลจากมะเร็งให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะ
0: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญของสุขภาพหรือความสำคัญของคนในครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดง่ายกว่าการที่รักษาเมื่อมันเป็นแล้วแน่นอนครับ
1: ค่ะและในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่เราได้พูดคุยนะคะถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะทั้งความน่ากลัวการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้รับความรู้มาทั้งหมดถึง2ข้อนะคะของกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองการหมั่นออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในแต่ละวันของเรานั่นเองค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโรคมะเร็งก็จะไม่ถามหาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับรายการที่จะทำให้คุณนั้นนะคะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ The Pride of จุฬาลงกรณ์ University delivering it to you guys at home. See you on the road season 2! ในขณะนี้เหลืออยู่4ทีมสุดท้ายสำหรับน้องๆภาคไม่มีการเสียเวลาต้อนรับน้องๆทั้ง2โรงเรียนนะครับโรงเรียนเดชะปัตตนียานุกูลและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเดชะปัตตนียานุกูลเข้ามารอบนี้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ Think Fast เนี่ยชนะแบบ Sudden Death มามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชูทิศปะ
1: Don't be mad if you win the game
0: แม้มี2ความหมายฮะอย่าโกรธถ้าพวกเราชนะหรืออย่าบ้านะถ้าพวกเราชนะแล้วบอก3หนุ่มจากเดชะไหมครับ
1: ร้อยแมนในหัว
0: โอ้ยชอบขอเป็นไทยกลางพี่เต้ไม่ค่อยถนัดภาษาใต
1: ้แปลว่าสนุกแน่ครับ
0: สนุกแน่
2: สนุกแน่
0: นะ
2: จ๊ะ
0: โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราไปฟังกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ Here are the rules of the gameใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR คำถามพร้อมด้วย Choice จะมาหลังจากที่น้องๆทุกคนนั้นรับชมรับฟัง BTR ของเราครับ
3: Hello everyone. Today I'm here at the Holland Science Center, Jula Lamkon University, the place that developed this, How Clean Liquid Soap, soap for Muslims. Let's see what is the differences between this soap and the normal one. How Clean Liquid Soap is a soap made for cleansing najis, or things that are considered unclean.

0: in Islam. The idea for this soap came about because of the problem of the non-halal cleaning methods faced by the food industry. To cleanse anise, you have to pour water over it 7 times, which must be water mixed with soil. That's why one of the ingredients in halal clean soap is soil. This particular soil is a volcanic soil called kaolin. The soap also contains other ingredients that were created by the Halal Science Center. Furthermore, halal clean liquid soap have been approved by Islam experts and the Office of Islamic Affairs Committee of Bangkok Metropolis to ensure that it is made according to the Islamic laws and safe for washing every part of the body, cleaning eating utensils, and other cleaning uses.
1: From the video, which of the following is not true about the Halal Clean soap? A, it contains volcanic soil. B, it can only be used to clean the body. C, it has been approved by Islam experts. D, it can be used to wash every part of the body. Hands behind your backs, guys. C! Yo, yo! เบนจมาราชูทิศกดได้ A B C หรือ D ดีจ๊ะ
2: B ครับ It can only be used to clean the body
1: Your answer choice B is ถูกต้องแล้วถ้าข้อ B เขาบอกว่า It can only be used to clean the body คำว่า clean เนี่ยแปลว่าทำความสะอาดหรือแปลว่าสภาวะที่มันสะอาดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น clean แล้วมีเซอร์ตามมาเนี่ยน้อง clean ข้างหน้าเนี่ยกลายเป็น clean ทันทีครับ cleanser นะต้องอ่านงี้นะครับแล้วถ้าเขาบอกว่ามันใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นซึ่งผิดอ่ะแล้วความจริงคืออะไรครับ
2: ทำความสะอาดใบหน้าด้วยก็ได้แล้วก็ทุกส่วนสำหรับ
1: Yeah.
2: Yeah.
1: So basically, it's not just for the body. Come on, guys, cheer up. Yum yum, I say. Show fun, ขาวหน่อย. Yum. นะครับ. Okay, เพิ่งร้อยคะแนนนะครับ. ต่อไปน้องๆทั้งสองทีมนะครับจะต้องฟังคำใบ้จากพี่เต้เพื่อตอบโจทย์ง่ายๆว่า who, what, or where. Also, the country's head of Thai medicine at that time. Clue number 3. Before becoming a doctor, he completed his naval education in England and became a naval officer. He pioneered maritime navigation training and education for the Royal Thai Navy, something which the Thai Navy had previously relied on foreigners to do. Clue number 4. He was once a shipmaster commanding the Pharuang Royal Ship,เอาละเซ่เบนจมาราชูทิศน้องดินน้องมาน้องควีนตอบว่าก
2: รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
1: ์ชื่อว่าดิพอยต์ It's yours โอเคเมื่อกี้นี้ทั้งคาที่คำใบ้ที่4นะครับ He was a shipmaster เป็นนายนะครับ commanding the Pharuang Royal Ship from England to Thailand He is hailed as the fatherOf the Royal Thai Navy. และข้อสุดท้ายครับ His monument is located in Chumphon Province. คำตอบมีได้ตั้งแต่ Admiral Prince Aphakorn เกียรติวงศ์ Prince of Chumphon, Royal Father. สเด็จเตี่ยตอบมาเราก็ให้เพราะฉะนั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มารับไปเต็มๆ200คะแนนโอ้ไม่ต้องตกใจอย่ายิ้มอย่างนั้นเซ่ยิ้มแบบดีใจเลยยิ้มแบบมั่นใจเลยแซ่300คะแนนเขานำไปเกมต่อไปนี้ we have 300 points that you could also grab and that there will be another sudden death อีกแล้วครับท่านนะฮะแต่ช่วงนี้นะฮะเราจะให้น้องๆทั้งสองทีมไปหายใจหายคอสักแป๊บหนึ่งนะครับ and we will be back after these messages
3: ดีและฟรีมีในโลกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนฟรีผ่านระบบออนไลน์กับ CU MOOC ซึ่งมีรายวิชาให้คุณได้เลือกเรียนกว่า30วิชาไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้เพราะการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกคนครับ

0: logic sequencing or true or false นี่คือ3เกมที่เราจะต้องมา random ระบบจะเป็นผู้คัดเลือกครับโจทย์ random ได้เลยครับ true or false ใครเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับกับ topic Europe
1: เกมนี้โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูลส่งอดัมมาแข่งขันครับส่วนทางฝั่งโรงเรียนเบญจมะราชูทิศนครศรีธรรมราชส่งควีนเรามาดูผลงานของทั้งคู่เลยครับ
0: The question is the following countries are EU members true or false Georgia
2: false
0: Croatia
3: false
2: true
0: Austria
2: true
0: Iceland
3: True
0: Ireland
2: False
3: True
0: Turkey
3: False
0: Switzerland
2: True
0: Greece
3: True
0: Norway
2: True
0: Denmark
3: True
0: Alright ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยมี28ประเทศด้วยกันเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับ300 points และทีมที่ได้ไป300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับแต่300บวกกับ300ที่มีอยู่เดิมไอ้ยาวเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเรามาตอบเป็นคำๆนะลำพังพวกเราประเทศดังต่อไปนี้ตกลงเป็นหรือไม่เป็นนะฮะ Georgia
3: เป
0: ็
3: น
0: ไม่เป็นฟังดูนะออสเตรียเป็นไม่เป็น
4: เป็น
0: สวิตเซอร์แลนด์
3: เป็น
0: ไหม
3: เป็น
0: เป็นหรอไม่เป็นจริงคือสวิตเซอร์แลนด์แต่ไหนแต่ไรเนี่ยเขาคงความเป็นกลางมากนิวทรัลมากด้วยความที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กแล้วก็ถูกแวดล้อมไปด้วยคนเยอะหมดเพราะนั่นคือถ้าเขาเลือกข้างเมื่อไหร่ถ้าเขาแบบไปเอ็นฝั่งไหนปุ๊บเนี่ยลำบากเป็นอันว่าเราจะเข้าสู่รอบชิงความเป็นที่หนึ่งของภาคใต้ทีที่เข้าสู่รอบต่อไปนะครับเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์และบูรณะรำลึกให้ดูหน้าดูตาน้องๆบูรณะรำลึกทีงอยากจะบอกเพื่อนๆไหม
5: We will be your end
0: ตายแล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมอ่ะ
6: We will win not immediately
7: but
5: Definitely.
0: นะครับเดี๋ยวก็รู้100 points will definitely either go to you or you แน่นอนที่สุดนะฮะ100คะแนนเนี่ยไม่หายไปในอากาศแน่นอนครับจะต้องมีคนได้และได้แค่โรงเรียนเดียวด้วยนะครับเราตั้งใจฟังตั้งใจดู VTR ชิ้นนี้ครับ
8: Look what I've got in my hand, an oyster. Now you can probably guess that I'm going to show you how to raise oyster, a famous food here in Surat Thani ค่ะ. At Bandon Bay in Surat Thani, there's a 4,000 right U-shaped mangrove forest. This is where you can find brackish water containing organic matter that helps planktons grow.And it's also an excellent food source for oysters. That's why the oysters in this community near Bandon Bay are so white, creamy, plump, and clean. The main revenue of the people in this community comes from raising oysters, which has to be a year old before it can be harvested and sold. The locals also earn their daily income by catching mullets and their monthly income by catching crabs. They also open up the community to educate visitors about oyster raising, how to lay fishing nets, and oyster harvesting for export.Apart from the previously mentioned benefits, the mangrove forest helps purify the air, protect the shoreline from erosion by the sea water, and is home to many herbs that are beneficial to humans. Everyone in this community helps protect the environment, because if the natural environment is well preserved, the locals can make their living in a sustainable way.
0: Which of the following was notmentioned in the video A the characteristics of the oysters at Bandon Bay B how to raise oysters C

0: the age of oysters at the time of harvest, or D, the benefits of the mangrove forest. Hands behind your backs, please, all six of you. C, you, you. บูรณะรำลึกได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
1: ข้อ C ครับ The age of oysters at the time of harvest
0: ถูกหรือไม่ถูกครับยังไม่ได้นะครับน้องๆม.อ.วิทยานุสรณ์ครับตอบว่า
2: B how to raise oysters
0: how to raise oysters อยากได้ป่ะ
3: อยาก
0: อยากได้ป่ะ
3: อยาก
0: เอาไปสิโอ้ไอ้จริงเหรอแต่เมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นหอยที่อยู่ในน้ำเอาขึ้นมามาแกะมากินเขาไม่ได้บอกถึงวิธีการ raise หรือการชูหอยเหรอ
3: ไม่ใช่ครับเรียง
0: raise คือไม่ชูอ่ะ
3: ไม่ใช่
0: คืออะไรฮะ
3: การเลี้ยงดู
0: นะฮะ raise คือการเลี้ยงดูนั่นเองนะครับเกมต่อไปเกมนี้ชื่อว่า
4: Who What or Where
0: This game, you may hit the buzzer whenever you wish. ตอบผิดได้ถึง3ครั้งด้วยกันถ้าตอบถูกนะครับรับไปเต็มๆ200คะแนน The following are the characteristics of which province? Clue number one. There is a direct flight from Bangkok to the province's airport, but there is no direct train line from Bangkok to this province. Clue number two.It is the first southern province situated on the coast of the Andaman Sea or the Indian Ocean. It is out of sea. มอวิทยานุสรณ์ รู้ตอบว่า
3: กระบี
0: ่ How confident are you?
3: 60. I just want to guess.
0: Okay. ตรงคำตอบของเราคือ
3: กระบี
0: ่ Your answer, กระบี่ is 200คะแนนรอไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยเจ๊เมื่อกี้นึกว่ารับไปเลยใช่ไหมรอไปก่อนจ้ะที่รักขออนุญาตอ่านต่อนะครับ It is 568 kilometers away from Bangkok 122 kilometers from Chumphon 174 kilometers from Takwapa district 223 kilometers from Surat Thani and 300 kilometers from Phuket. Clue number three. It is so famous for its hot springs. Hot springs. เอาละสิบูรณะรำลึก This is your first attempt. สิ่งที่หนูตอบนั่นคือ
2: ระนอง province.
0: ระนอง province. All of your face. นะครับ ระนองเป็นคำตอบที่ตอบไปเลยดิขอคีย์เวิร์ดที่แบบเป๊ะเลย
2: You say that ตะกั่วป่า so it's it's in พังงา so
0: it's พังงาจังหวะนี้ช้างจะกลัวนิดนึง
2: yeah.
0: อยู่ดีไปพังงาเขาเฉยเลย ถ้าอ่านต่อนะครับคำใบที่3คือ It is so famous for its hot springs that foreign tourists especially the Japanese love to travel to this province to bathe in Its beautiful beaches have earned it the nickname the Maldives of Thailand ข้อต่อไปครับเขาบอกว่า in the pastIt was considered the tin mining town, border town, and Gra Isthmus town. นะครับ Three kings had spent the night in this province. King Rama the Fifth, King Rama the Sixth, and King Rama the Seventh. และข้อที่จะเฉลยเลย It shares a border with Myanmar. It is also known as the province of 8 months of rain and 4 months of sunshine. นะแล้วก็เจ้าฟ้าคราบ or panda crab is the marine animal representing this province เรายังมีอีก300คะแนนสำหรับการ random แต่ว่าให้พิธีกรได้พักหายใจสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากช่วงเบรกสักครู่เดียวครับในการ randomเกมที่เราจะนำมาเล่นนะครับมีอยู่2เกมที่น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยต่างคุ้นเคยเพราะว่าน้องๆจะมาอวิยสอนนั้นเข้ามารอบแรกเนี่ยด้วย sequencing ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แต่จะซิ่งแค่ไหนอย่าเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวตำรวจจับแล้วไปอันตรายใส่หมวกกันน็อกด้วยถ้าเลือกได้อยากโดน sequencing อีกป่ะ
3: อยาก
0: ลอง

0: ลองโลจิก
1: อยากลองลอจิกอ๋อนึกว่าจะมีคนอยากลองซีเควนซิ่งจริงหรอเพราะมันแบบโอ้ยมันทีนี้เดียวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีคนชอบก็ได้นะครับขณะที่น้องๆบูรณะรำลึกมาด้วย
2: True
1: or False นั่นเองนะครับอยากโดนอีกไหม True or False
3: ยังก่อนดีกว่าย
1: ังก่อนดีกว่าอยากเจออะไรอยากเจออะไรอ
4: ยากเจอซีเควนซิ่ง
1: อยากเจอซีเควนซิ่งอ่ะเรามาดูเลยครับว่าเกมที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะต้องเจอเพื่อที่จะเอาคะแนน300คะแนนนี้ไปบ่งชี้ว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงการเป็นตัวแทนภาคใต้แรนดอมเลยครับลอจิกจริงๆด้วย Here is your logic question. Mike has two close friends, Harry and Oscar. These two people are rather strange. One of them always tells lies on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays, and always tells the truth the rest of the week. While the other tells lies on Thursdays, Fridays, and Saturdays, and tells the truth the rest of the week. Now, at 5 p.m., they have the following conversation. Harry says, I lie on Saturdays. Oscar says, I am going to tell lies tomorrow. Harry says, I lie on Sundays. What day is today? You have one chance. One chance. เอาล่ะสิ มอง วิทยานุสรณ์Your answer is?
4: It's Wednesday.
1: So Wednesday is your answer. Do you think you're going to get 300 points from this?
5: Yes.
1: รับไปเลย
6: จากโจทย์บอกว่าแฮร์รี่และออสการ์นั้น1ใน2คนนี้จะพูดโกหกเสมอในวันจันทร์อังคารและพุธและจะพูดความจริงเสมอในวันที่เหลือขณะที่อีกคนหนึ่งจะพูดโกหกในวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์และจะพูดความจริงในวันที่เหลือเพราะฉะนั้นไม่มีใครโกหกวันอาทิตย์จากบทสนทนาแสดงว่าแฮร์รี่กำลังพูดโกหกอยู่นั่นหมายความว่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์และที่แฮร์รี่พูดว่าโกหกในวันเสาร์จึงเป็นคำโกหกเพราะแฮร์รี่ต้องโกหกทั้งวันผลจึงเป็นแบบนี้ครับเมื่อออสการ์บอกว่าพรุ่งนี้จะพูดโกหกแสดงว่าพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีและวันนี้ก็คือวันพุธนั่นเองครับ
1: ตบมือให้น้องๆหน่อยแล้วตอนเข้ารายการนะก็แบบเกทับกันตามระเบียบอ่ะก็คืออารมณ์แบบนะครับมาตอนนี้จบแล้วการแข่งขันคะแนนยุติแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม What were you going to answer
4: Actually the first answer that popped up into my head is Wednesday but I'm not really sure about that
1: แล้วได้บอกก้อยกับบอกทามั้ย
4: Actually, he's the one who like said out like it's yeah. must be Wednesday.
1: อย่างที่บอกนะน้องๆครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะฮะอยากจะบอกอะไรกับทีมที่จะเข้าสู่รอบเพื่อลุ้นเป็นตัวแทนภาคใต้ครับ
4: So congratulations first and just do your bit. I'm on your side.
1: ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับแล้วก็ตบมือให้กับผู้ที่เข้าสู่รอบชิงการเป็นตัวแทนภาคใต้ด้วยThis is not a bed of roses ไม่ได้แบบทางเดินนี้ไม่ใช่ด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราสามารถเดินไปถึงและเอาชนะไปจนที่สุดนะครับบอกได้เลยว่า it's worth the walk เสมอเหมือนความคุ้มค่าที่คุณผู้ชมนะครับกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2อยู่ในตอนนี้ความสนุกก็มีความบันเทิงก็มาอย่าลืมนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่องวัน31สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่

0: มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมมาที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ่าวต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV
5: มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: What's your name, baby?

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here raise your hand
2: vote for woman
1: vote for woman okay vote for woman you Martin
3: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
4: สอง
3: ได้อีก1โหวต
5: don't talk to China this is not polite
3: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
6: that now
7: Martin
6: Alex,
5: he feels tired to fight with us.
6: No,
5: it's not
6: fighting.
5: Please. Maybe the goods come over and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอร้องมา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat Thai food.Right. So if you change with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you for breakfast.
5: Okay.
6: Okay. I promise.
9: เฮ้ยคือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: ส
3: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้
11: เก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: าแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะว
1: ่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังป่วยอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: ทริปหน้าเจอก
3: ันสู้ๆ
6: มาพักผ่อน
7: เจอกัน
8: บ๊ายบาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Teaching Foreigners to Cook Thai Food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัว

0: ของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
3: so let's know the ingredients
4: okay yes this is a shrimp
3: okay
4: this,
3: yeah.
4: this is a fresh milk this is a mushroom
5: you haven't seen it
4: no looks like an apple
3: I think that's true
4: this is a fish sauce it's very sour
6: So the one, the sauce and the lamb is same size because you said it's sour.
7: Check it.
6: So it's the same?
3: No,
4: it's not the same.
8: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour. มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
9: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: foreigner parsley
10: foreigner parsley

0: พลอยจากต่างประเทศเลยนะคะ
1: ดีสวัสดีค่ะใบมะกรูดมะกรูดเ
2: นสมะกรูดเลย
3: เป็นภาษาไทยเ
1: หรอเลมอนกราส
4: โอเคเ
5: นสออส
6: อันนี้เด็ด
5: โน้ตสปายซี
1: ่ yeah
5: can you eat it
1: exactly
5: so delicious
1: oh how about
2: spicy
7: are you spicy
5: no not that much
2: I eat half but it's not really spicy
1: This is the คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะAnd then you do
8: the squeeze it like that.
9: Squeeze the juice out of the lemon.
1: Just we need just one spoon.
9: What's the name of this mushroom?
1: Fang.
9: I don't know.
1: It's Thai word.
8: I just need one.
1: Okay. And then put it in the pot. Next step.
10: 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon. 1 tablespoon.

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองแล้วกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very
2: it's delicious
1: yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, ah dish it for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: delicious
2: delicious
1: Ooh, yay.

0: Look at her face.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh. Wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Taste it two times, you know? Taste two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
3: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
5: Wait, wait a minute. Again? Too sour? Maybe something is wrong with you. When you say too
3: sour. It's sour. How about you?
6: It's, I think, in my opinion...
5: Before you speak.
7: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
6: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: you got one point
5: thank you really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: but I think the first pet is better
3: yeah
1: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
6: for me the best one is
5: Let me guess. The best one is from your
6: wall. The best one is this team.
7: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะคร
6: ับ แรกๆก่อนที่ขึ้นเรือรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมอาจจะแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยครับเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือครับพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
3: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
3: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
3: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
3: ใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
3: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
6: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
8: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
8: Wow
2: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
8: Show them.
2: What is this one?
9: Over there.
2: Fun.
9: Thai boxing.
2: Sword.
10: The next pair is Bong Head.
4: it used to be a custom. Now it has just a face of a cannon ruins.
2: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
9: It's Catholic church? You say Catholic church?
2: Yeah.
9: Okay.
2: Catholic church.
9: Yeah. This one?
2: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
4: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Chao Phraya River and Ba Sak River, it will come to
9: together.
4: Together, yeah.
10: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
4: No, but it's three sections, but yeah. Just two rivers, yeah. Okay, this one is Chao Phraya River. Chao Phraya, yes.
10: The last time was
4: Yeah.
7: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
2: And then,

0: กษัตริย์กลาซิลาสพาเลส they as they have a professional man but
1: professional
0: top of man the most famous okay
2: monk
0: monk
1: professional
3: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
0: his name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม but he is already dead and isศรีสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war she is the hero of this city okay
3: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is
2: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา
4: Happy Birthday

0: I hope you'll be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic not cut chic
8: ah chic
0: chic
8: chic
0: yes
9: ah tear yep tear tear it

0: ฉีก
1: หมายถึงฉีก
2: ไม่ใช่นะคะ
1: แต่ว่า
2: ฉีกเลยฉีกไปเลย
1: จนกระทั่ง
2: บอกว่านะคะ
1: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า care
2: นั่นเองคือฉีก
1: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
2: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาวโอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
1: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
2: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
3: lemon water
4: แป๊บเดียวใส่เยอะ
1: น้ำมะนาว
2: lemon มะนาวน้ำ water
5: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammar คือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
6: ต้องพูดเยอะๆก็ตอบถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
7: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
6: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

0: Bye-bye.
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เรายังอยู่ในมหากาพย์ prepositions กันอยู่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง prepositions ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้ยเชื่อดีครับตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนนะครับแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะDrive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorTo the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะ Take the stairs

the third floor หรือ go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take นะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันนี่เนาะอย่างเช่น take a cab to work ไม่ใช่เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคบ take a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ take a bus to school ก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองเข้าใจนะฮะส่วนคำแรกคือ to คือทำหน้าที่ของคำว่าไปครับคำว่า to เนี่ยนะครับในอันอื่นๆจะมีอะไรบ้างครับ listen you never listen me โอ้ยเจอนะครับหญิงไทยด่าแฟนฝรั่งของเขา you never listen to me นั่นเองครับ listen to meต่อเลยนะครับก็คือ talk me talk me talk me ก็ต้องเป็น talk to me มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me talk to me ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนเนี่ยชอบใส่เพิ่มเติมกับเองครับ call to me I will call to you call ไม่ต้องมี toรับรองว่าเพิ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me send the email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนที่มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get here what time did you get hereก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition มีคำว่า to กับคำว่า at ไง so I got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช้ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดูคำเรียก preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกว่าแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับและคำว่า get to เนี่ยนะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นได้แล้วนะครับเข้าประเด็นก็ได้แล้วจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะว่าพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมค้อมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรไหมครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพาร์ทแอคชั่นนะฮะกับพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ so อย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับ complain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่ happy complain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ he likes to complain about the traffic complain about the weather อันนั้นคือแสดงความพอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความพอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับ don't forget to bring your money don't forget to bring your money อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgotTo bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homework. I think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมามันกัดกินการบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongsIt belongs to me. It belongs to you. นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งๆๆๆนะครับ

ถ้า belong ต้องมี to ด้วยนะครับ it belongs to you it belongs to me มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ก็ต้องใส่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you this belong me don't belong to you belong to me หลายคนถามว่าในเพลงเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่า you belong here with me belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to me ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้วคือถ้าเป็นสิ่งของ belong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the palace how do I go to มาบุญครองอะไรอย่างนี้นะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับ up to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยชน์นะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up to ก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรอะไรพวกนั้นนะฮะ what are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ hey long time no see what are you up to ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้ครับหัวหน้าคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม What are you up to I'm playing game working What are you up to ถึงไหนละจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ look forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า look forward to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะครับ I look forward to seeing you next week หรือ I look forwardto hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีเมลเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดก็ได้นะครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะ I'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับnext to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมวัน Temple is next to Central World หลายคนถามว่าแล้วเนียล่ะครับเนียมันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียแปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World แต่อาจจะบอกว่ามาบุญครอง is near Central World อยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับถ้า nearby แปลว่าอะไรอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ it's nearby อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central Worldแล้วผมอาจจะบอกฝรั่งว่า Marble Crong is nearby nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับสำหรับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้ามเวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่ X นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวันที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no X ขึ้นมาแล้ว no ฝรั่งก็ why no why กลายเป็นสมการ X บวกกับ Y เท่ากับคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทก็จำไว้เลยนะครับ you aren't allowed to นะครับอย่างเช่นคุณห้ามซื้อเหล้าวันนี้ you aren't allowed to buy alcohol คุณห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร you aren't alloedto smoke in the restaurant คุณห้ามดื่มเหล้าในวัด you aren't allowed to drink in the temple นั่นเองครับ you aren't allowed และจะรอให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยนะฮะฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอก Do you have any food in your bag มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก Yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กินขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก You aren't allowed ชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ No I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว You aren't allowed toต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอล

0: นะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแมน lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารก็เรียกว่า allergic to allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic to seafood allergic to มันมาจากคำก็คือคำว่า allergies นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างๆนั่นเองนะครับเคยเจอนะครับ2เหตุการณ์ก็คืออันดับที่1ก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนู
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรคะ
1: แพ้กุ้งตัวเล็ก
0: ๆแพ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ
1: กินได้แต่กุ้งตัวใหญ่
0: ๆจ้านะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับเมื่อเคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ้งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรครับ
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกผมทำไมนะฮะ so allergic to นะครับก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็จะขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนั่นนะครับก็คือ sensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะนะครับอาจจะซื้อเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือ my skin is sensitiveto this cream sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due นะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะแต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าวันครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to อย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournamentSo due to the storm หรือว่า we have to cancel the golf tournament due to the storm เราต้องยกเลิกเนี่ยนะครับไอการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due to ต่อไปนะครับก็คือถ้าจะบอกว่าสมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆเนี่ยนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar to อย่างเช่นสมมติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese tea เห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือนะ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะSimilar to นั่นเองนะครับอันต่อครับ say hi to your dad for me โอ้เจอสองคอมโบ preposition นะ say hi to your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ say hi to your dad for me อีกอันหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยเวลาเราต้องเขียนนะครับพวก essay หรือ report นะครับคือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณคริส English is very easy นะครับ according to คุณคริสก็จากที่คุณคริสได้กล่าวไว้ว่านะครับ English is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ according to this survey according to this book อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ต่อไปนะครับหลายๆครั้งเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างก็จะเขียนนะครับว่า prices are subject to change subject to change ก็คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to get used to it get used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแม้พอพูดถึงคำว่า used to เนี่ยนะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีหมา I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้วนะครับ If you want to live in Thailand you have to get used to the traffic ถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่นะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know howTo drive. I don't know how to drive. ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go. I don't know where to go. ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order. นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนก็ไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall แต่ไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับI went to the mall. Mall มันคือ noun, so I went to the mall to buy some shoes. นั่นเองครับ I came to Central World for learn English. อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English. นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่น English is fun and easy to learn. It's fun and easy. เห็นไหม easy คือ adjective, so easy learning ไม่ได้ครับ easy to learn. นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก objects ก็ได้นะพวกกรรมนะอย่างเช่น my boss wants me to learn English นะครับผม he wants her to work harder he wants her to work harder ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ he wants her to work harder anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าวแล้วก็บอก I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything เห็นไหมฮะ to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุปอยากจะมาหรือจะไม่มานะครับคือ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ to ใน won't นะฮะประเดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come so I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มา2ครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ to ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ to I must go แต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't go จะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี to อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่ to ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should to go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should come you shouldn't go you shouldn't come ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับใช่ไหม you should go you shouldn't goอันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไปขึ้นไปก๊อกที่2เลยนะครับ you are supposed to go หรือ you aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ you have to go กับ you don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ you must go กับ you must not go หรือ you mustn't go so you must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะแต่ถ้าเป็น you must not go หรือ you mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาดYou can go ไม่ต้อง use ไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเนี่ยนะฮะ you can go แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go ใส่เสียงเหมือนไม่โท can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't you can't go you can't go อันต่อไปนะครับคือ don't go ก็เจอบ่อยนะครับ don't to go don't to come ไม่ต้องมี to don't go, don't come, don't tell her อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ don't go yet ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะ I might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go นะครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to study ไม่ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมี to กับไม่มี to เนี่ยมันคือ feeling ครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเองนะฮะสุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speak เป็นคอมโบ to สามัญถ้าอยากจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากาพย์ preposition เทปที่5แล้วนะครับยังมี preposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: Training Center, and Full Circle Agricultural Demonstration Plots to systemize soil and water conservation, soil rehabilitation, and water source development. Moreover, the area has been allocated for agroforestry, a community food bank and source of herbs and natural foods, as well as residences for local people who originally used the land. Around 900 rai of the project area is natural forest, developed and managed by the Royal Forest Department to be an eco-friendly destination.
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: The Kaset Wichaya Center is an agricultural learning center following the royal initiative. It also symbolizes the kindness of His Majesty the King, who aims to improve the quality of life among his people. He continues to encourage sustainable living and conservation of local natural resources to continue, maintain, and further the royal initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great.

0: Hey. Wow. Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ Circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber 1รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลมมาแล้วครับ
0: โอ้วงกลม

0: สามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า B R E A D โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ M E A T meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้กชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศครีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศครีมนะคะไอศครีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหม

0: orange juice น้ำผลไม้นะคะ J-U-I-C-E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องแครอท
1: ผ
0: ักผักผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetablesvegetables นะคะมีการเดาโอเคได้ได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วเอ๊ะสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม่
0: ชอบหรอ
1: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาวเลมอนนีดค่ะอ่านน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนนีดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนนีดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์โอเคอันนี้เลมอนเนดลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองฟิชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ที่ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจมันมีขนมให้

0: social distancing. Oops, sorry. Okay, among them. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID Kid แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็น Kid เด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักฟรายไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะเราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลย
3: เจอกระทะ
0: กระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
4: ่ะเดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
4: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่นThis is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now?
3: Yes.
0: พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากคิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes. I would like.
3: Yes,
0: I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steak.Steak and salad. อยากกินอะไร
3: กิน
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรออ
3: ยากกิน
0: แพงนะ
3: อยากกินโซดาอยากก
0: ิน
3: แอปเป
0: ิ้ลเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
4: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
3: ของ
0: อะไร
3: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
3: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
4: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
3: ไม
0: ่
3: กินครับ
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ ฝึกตั้งคำถามว่า would you like
3: ice cream cake
0: would you
3: like
0: would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
3: ขนมจ
0: ี
3: น
0: นุดเดิล
3: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูเนาะ are you ready
3: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะเขียนเลขหนึ่งแล้วก็ได้ได้เขียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช
3: ่
0: อันนี้เปิดหนังสือป่าววันนี
3: ้
0: อันหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลขสองแล้วก็ตัว S

ให้เวลานิดนึงให้เวลาให้เวลาแป๊บนึงทำง่ายสี่ข้อหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

ทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread number seven steak steak number eight fried egg fried egg number nine spaghetti spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก number ten salmon salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Team would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สวัสดีครับ
0: Home teacher Greg. แล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
2: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะโอ้ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
3: My name is Wanchanok Mutitet. My nickname is Chan Kapoor. I'm 12 years old.
4: My name is Hatchaiwan Mutitet. My nickname is Jam Tumi.
0: และคนสุดท้าย
5: My name is Chanok Mutitet. My nickname ชมจันท
0: ร์ Nice to meet you.
6: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวนทีเชอร์เกรกมาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
6: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ wow. แค่ค่ะพวกเราอยาก

0: ทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วเชิญไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ชิชเช่ได้ไหมคะ
2: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
3: lead vocalist
2: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
3: I play guitar and sing it
2: โอเค I play guitar and sing it แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจำจุรีฮะ
1: เป็นมือกลองค่ะ
2: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
1: I am drummer
2: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
1: I am piano
2: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
1: นักเปียโน
2: นักเปียโนถูกต้องโอ้อยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
1: Don't worry
2: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
0: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็ก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
2: แล้ววงชื่ออะไรครับ
3: JP Music ค
2: ่
3: ะ
2: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรครับ
0: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็จังกับพรแล้วก็จตุพรค่ะ
2: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
0: เปียโน drum violin and guitar too แค่น
2: ี้โหแค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีจูเรย์อยู่แล้วเก่งมากจำจูรีเล่นอะไรบ้างครับ
1: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
2: โ
1: อ้ประมาณนี้ค่ะ
2: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
1: เปียโนคือคูเลเล่คิตตากลองไวโอลินร้องเพลง
2: ร้องเพลงเป็นร้องคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
1: เป็นค่ะ
2: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องจะร้องหนูจะร้องให้เพเสียงเพี้ยนมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
4: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่แตงกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
5: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
4: เวลาที่เห็นเด็กๆ เขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะจากตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งองแงเขาไม่ได้ท้อแท้คือเขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
5: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
2: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
1: หนูเตรียมเพลง It's a Big Spider กับ Cool Spider
2: โอเคแล้วใครจะเป็น Lead Vocalist กับ Teacher ด้วยครับ
0: หนูเองค่ะ
2: โอเค let's do it
3: It's a Big

0: Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า The Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: Itsy Bitsy จริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climb the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับOut came the sunshine. Sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย
0: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายๆแดดออกด้วย And dried up all the rain. Dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย And the itsy bitsy spider went up the spout again. แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรครับ
1: ปีนขึ้นไป
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรครับ
2: School Supplies ค่ะ
0: School Supplies แปลว่าอะไรครับ
2: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School Supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
2: ่
0: มีด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
3: In your backpack there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors
3: still dance
0: use them ในกระเป๋าม
3: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอ
3: ที่ตัดกันนะ
0: ปากกายังลบสมุกกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ะคะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่าหนูยังเตรียมไม่เสร็จเลยช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: คุณเชื่อเกณฑ์คะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
0: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
0: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายครับ thank you
0: thank you
1: thanks for watching
0: thanks for watching
1: see you again next time
0: see you again next time ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
0: hello everyone
1: we are JP Music
0: we are JP Music
1: Today we will teach you English.
0: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
0: And sing a song.
1: Enjoy the show.
0: Enjoy the show.
1: ที่จุกแกกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
0: Hello everyone.
1: Ah, welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่จุกแกกและ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ดูคำศัพท์ดีกว่าออกเสียงครับ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แ
0: มงมุมเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่2พร้อม

0: มีคำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไรครับ
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
1: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
0: อย่างลบ
1: Notebook
0: สมุด Scissors
1: Scissors ช้
0: างไก่ช้างไก่สนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ Thank you
1: Thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยฮะ Thank you for your support.
3: Thank you for your support.
0: Thanks for having my back.
3: Thanks for having my back.
0: You made my day.
3: You made my day. ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ Thank you for your support. ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันทร์กระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
5: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค
0: ่
5: ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอนจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ครับ
3: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับToday I got to know Kru Asa. Three sisters, musicians who want to pass on their knowledge of English, invited me to make cute teaching materials. Cute like this for everyone who follows them, including kindergarten children as well. Today is another day that I'm very happy. Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อไหนไม่ใช่ School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser.คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cleanser ครับเพราะ cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า cleanser ไม่ใช่ cleanser ครับผม Down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
3: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
3: มาเทลงมา
0: Oh, yeah.

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมีเสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ TH เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอาลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
4: 3
3: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
4: 3 thanks think
3: about something อะไรก็ว่าไป I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
4: thing
3: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
4: Thursday
3: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเรา

ก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the โอเคอ่ะต่อไป that ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น the they โอเค those สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: Sawasdee
0: ครับ! ผม Teacher Greg แล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ?
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะ เดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ?
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg, and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Vanchanok Lutitit. My nickname is Chankapoor. I'm 12 years old.
5: My name is Hatewan Lutitit. My nickname is Jamuni.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Kishanok Vithahed. My nickname ชมจันท
0: ร์ Nice to meet you.
7: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวนทีเชอร์เกรกมาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
8: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
7: wow. แค่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
9: เดี๋ยวเราสร้าง

0: สาระช่องบ่ายไปแล้วชิเชลไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ชิเชลได้ไหมคะ
1: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
2: lead vocalist
1: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
2: I play guitar and singer
1: โอเค I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจำจุรีฮะ
0: เป็นมือกลองค่ะ
1: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
2: I am drummer
1: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
0: I am piano
1: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
0: นักเปียโน
1: นักเปียโนถูกต้องโอ้อยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
0: Don't worry.
1: Oh, สบายใจแล้ว Okay. อยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
2: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
1: แล้ววงชื่ออะไรครับ
2: JP Music ค
1: ่
2: ะ
1: JP Music แล้ว JP มาจากไหนเลยย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็จังกะพรแล้วก็จตุพรค่ะ
1: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
2: เปียโนดรัมไวโอลิน and guitar too
1: โอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเจอร์อยู่แล้วเก่งมากจำจุรีเล่นอะไรบ้างครับ
2: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
1: โ
2: อ้ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
0: เปียโนคือคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
1: ร้องเพลงเป็นแล้วคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
2: เป็นค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องสิว่าหนูจะร้องให้ว่าเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
3: น้องๆ อยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่จังกะเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
4: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหรือชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
3: เวลาที่เห็นเด็กๆ เขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะจากตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งองแงเขาไม่ได้ท้อแท้แต่เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
4: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
1: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
0: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับ Cool Spider
1: โอเคแล้วใครจะเป็น Lead Vocalist กับ Teacher ด้วยครับ
2: หนูเองค่ะ
1: โอเค Let's do it It's a Bit Spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider out

0: ได้แกน
1: เกรทจ้าชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
2: แปลว่าแมงมุมค
1: ่
2: ะ
1: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
2: เล็กค่ะ
1: Itsy Bitsy จริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกแล้วเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
2: ท่อน้ำ
1: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
2: ตกลงมา
1: ตกลงมาด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
2: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับOut came the sunshine. Sunshine คืออะไรฮะ
2: แสงพระอาทิตย
1: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายๆแดดออกด้วย And dried up all the rain. Dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย And the itsy bitsy spider went up the spout again. แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรฮะ
2: ปีนขึ้นไป
1: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรฮะ
3: School supplies ค่ะ
1: School supplies แปลว่าอะไรฮะ
3: อ
1: ุ
3: ปกรณ์การเรียน
1: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
3: ่
1: มีด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
4: In your backpack there are school supplies
1: pen eraser notebook scissors
4: still don't use them
1: ในกระเป๋าม
4: ีอุปกรณ์การเรียน
1: ดินสอและตัดไม้บรรทัดปากกายังลบสมุดกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ทิชเชอร์คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิชเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: Thanks for watching.
1: See you again next time.
0: See you again next time.
2: ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: Hello everyone.
0: Hello everyone.
1: We are JP Music.
0: We are JP Music.
1: Today we will teach you English.
0: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
0: And sing a song.
1: Enjoy the show.
0: Enjoy the show.
1: ที่จะแก้ว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
0: Hello everyone.
1: Welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่จะแก้และJP Music เตรียม2เพลงมาฝากด้วยGo!

0: คะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
2: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
2: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
2: thank you
1: thanks for watching

0: ดูคำศัพท์ดีกว่าออกเสียงครับ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แ
0: มงมุมเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไร
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
2: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
0: อย่างลบ
1: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors
0: ง่ายง่ายง่ายสนุกจริงๆเราได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
1: thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ thank you for your support
2: thank you for your support
0: thanks for having my back
2: thanks for having my back
0: you made my day
2: you made my day
3: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ thank you for your supportขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันกระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น Thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะ

0: ก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี้
1: แล้วน้องชมจัน
2: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอนจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: Thank you for your support
1: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับ Today I got to know Kru Asa Three sisters musicians who want to pass on their knowledge of English invited me to make cute teaching materials cute like this for everyone who follows them including kindergarten children as well Today is another day that I'm very happy Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อไหนไม่ใช่School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cleanser. ครับเพราะ Cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า Cleanser.ไม่ใช่ cleanser cleanser ครับผม down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
5: ตกลงมา
1: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
5: มาเทลงมาเทลงมา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ The Speech ในซีซั่นที่4กันแล้วนะคะตลอดระยะเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆ เยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของ Idol ในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญ Idol นะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์อันนั้นเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่น

0: ั้นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วอะค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
2: ์
1: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอ่ะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
0: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: นั่นหนิงว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนั่นหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสค่ะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนันหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านันหนิงมีใจรักในการพูดนันหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนันหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนันหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสนุกมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนันหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
0: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเอง เพราะเขา

0: คืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
1: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่2อย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือ1ถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
0: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
2: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์นึงครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
3: ์
2: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
3: 5ล้าน
2: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับจากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนเนี้ย10โมงนกอิ่มแล้ว
3: ตอนนี้น้องอิ่มแล้ว
2: น้องอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
3: ้
2: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
0: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
4: คือ10กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นน่ะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีอะครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิดอีโคช็อปไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นอะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
3: า
4: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
3: ใช
4: ่หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
3: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
4: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจ
3: ใช
4: ่ในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะ มีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
0: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
5: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
6: โอเคครับ
5: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบนี้สร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนนี้ให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครอะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
0: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าโปงลางสะออนค่ะ
7: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาล่าจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
8: ่
7: แล้วปล่อยความอัดอั้นตันใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
0: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูดภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
9: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
10: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกนะฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจำคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
9: แต่ตอนนี้งานมิชชันนารีเสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
10: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
0: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไม วันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเรา

0: สามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้อันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
1: จุดเริ่มต้นในการทำงานจิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
2: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสักสิบขวบกว่าเราไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชายสองคนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้หรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
0: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
3: เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำการบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าเอ้ยตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันนึงเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
4: ทำไมน้ำท่วมถึงขายได้ครับ
3: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น
4: ครับ
3: เราก็ใช้ feeling แบบนี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี
4: ้ feeling ของตัวเอง
3: ว่าเหมือนที่เราขายห้องตัวเองเลยพี่ก็สนุกกับมันอ่ะพี่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่จะหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
4: ่ในแต่ละที่ของเรา
3: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
0: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆ นะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
5: สำหรับนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมันว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ย

0: มันจะเป็นจริง
1: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
2: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.

0: ึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend คำว่า blend b l e n d blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าให้ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ He blended in with the crowd at the concert He blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต Rock and Roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมาร็อกเป็นพังเอยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้เบลนด์อินหน้าเพราะเสื้อสีสดซะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Five Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor การทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dock แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ the boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Five ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนเนี่ยย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองละค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างThe Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะ ซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศติมอร์เลสเต้นั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนราย

เซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเราฟู้ดฟิตฟอร์ไฟค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AC Thailand plays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ to play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ to play a major role in something หรือคำว่า important to play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ the association of Southeast Asian nationsASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้าง

ให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศนี้มีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather togetherfor the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะin order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends one more time people who are alike tend to gather together and become friends คนที่มีความชอบเหมือนๆกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะงูนเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองแหละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying
at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYCฟุตฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรัตสาวงคินส์เพเกอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้เอซีมาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก็เข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN community ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรเรา500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะอาเซียน Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน Socialcultural community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN motto ก็คือคำขวัญ one vision one identity one community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อ

ูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ to gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Community ประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Economic Community และเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่าอาเซียน Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย The students launched a plane after they learned about the aviation theory. The students launched a plane after they learned about the aviation theory. นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new productinto the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกเวลา 8:30 น.

ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าสวยหรือน่ารักเนี่ยน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า prettyแต่น้องๆทราบไหมคะนอกจากจะแปลว่าสวยน่ารักแล้วเนี่ยคำว่า pretty นะคะก็แปลว่าค่อนข้างได้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า pretty กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า pretty อยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Welcome to our condo
4: Oh this is a condo
5: เจ๊อะไรฮะสรุปเจ๊ขายเหรอ
3: ไม่ไม่ได้ขายเช่า
5: หมายถึงห้องใช่ไหม
3: ใช่แล
5: ้
3: ว
5: เฮ้ยจะบอกว่าคอนโดหรือคอนโดมิเนียมมันก็คือต้องขายให้เขาเป็นเจ้าของแต่ถ้าปล่อยเช่าเนี่ยนะเขาก็เป็นแทนเนนต์ก็คือผู้เช่าสอนไปแล้วครั้งที่แล้วนะดังนั้นเขาจะมาเรนต์ก็คือเขาจะมาเช่าเจ๊ก็ต้องเรนต์เอาท์ก็คือให้เช่าเข้าใจไหม
3: ให้เช่า
5: so rent out ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ให้เช่า
3: ก็ใช่สิคร
5: ับ ดังนั้นเนี่ยนะก็คือที่นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลต
3: เฮ้ยขอโทษนะฮะ
5: อะไร
3: ให้เกียรตินิดนึงเรียกว่าแฟลตไม่ได้นะฮะ
5: นี่เจ๊เรื่องนี้เพิ่งสอนในตอนที่แล้วในเทปที่แล้วเจ๊ไม่ได้ดูเหรอ
3: ไม่ได้ดู
5: ทำไมอ่ะ
3: ก็ไม่ได้เล่น
4: What kind of rooms do you have studios?
3: Studio? นี่มันห้องเช่านะไม่ใช่ห้องอัดเสียง
5: โอ้ยเจ๊สตูดิโอคือห้องบันทึกเสียงก็จริงห้องบันทึกภาพแล้วห้องบันทึกวิดีโอใช่ไหม
3: ใช่
5: แต่สตูดิโอถ้าเป็นห้องเช่าก็คือเป็นพ้นห้องเดียวที่มีห้องน้ำมันอยู่ในตัวสตู
3: ด
5: ิ
3: โอ
5: ใช่ใช่ไหม
4: Do you have single rooms?
3: Are you single?
4: No, I'm married.
3: แต่งงานแล้วจะมาเอาห้องคนโสดทำไมนะ
5: โทษเจ๊ซิงเกิลก็แปลว่าคนโสดแต่ถ้าเป็นประเภทของห้องก็คือห้องเตียงเดียวคือนอนคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันจะมีซิงเกิลรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีดับเบิลรูมก็คือห้องเตียงใหญ่ๆที่นอนคู่กันได้อ่ะเข้าใจไหมบอกสิ we have single room double room
3: we have single room double room what about suites suite อยากสวีทจะเก๊ะอ่ะ
5: เดี๋ยวมาตีปากเลยเจ๊สวีทเนี่ยมันก็แปลว่าหวานหรือของหวานก็ได้นะแต่ suite ก็คือห้องชุดที่มีห้องรับแขกแยกในตัวไง
3: Yes we have a suite sir
4: okay should we go see it
3: yay
4: should we take the elevator
3: oh this is a lift
4: okay should we take the lift
5: okay elevator กับ lift เนี่ยมันก็เหมือนกันไงก็คือเนี่ยไอ้เครื่องชักลอกไฟฟ้าขึ้นข้างบนน่ะ
3: เอา lift ขึ้น
5: ไปกดสิครับ
4: โอเค thank you
3: Yes, sir. Here you are. This is the suite.
4: That was a long corridor.
3: Yeah, wrong door.
4: Wrong door?
5: นี่ corridor หรือ hallway คือทางเดินในตึกหรือในอาคารใช่ไหมไม่ใช่ door ก็คือเ

0: ประตูและนี่แถมจะออกเสียงรองดอนประตูยาวๆไปออกเสียงรองดอประตูผิดเขาก็นึกว่าพามาผิดห้องสิ
1: ว่าแต่ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
0: ก็มาตั้งแต่แรก
2: This room's pretty spacious
1: Yeah This is spacial room
0: เขาไม่ได้หมายถึงพิเศษแต่เขาหมายถึง spacious มาจากคำว่า space ที่แปลว่าเนื้อที่ดังนั้น spacious ก็แปลว่าห้องนี้เนื้อที่โอ้อากว้างขวางไม่ใช่ spatial แปลว่าพิเศษแต่ถ้าพิเศษออกเสียง special สั้นๆ
1: spacious
0: แต่นี่คือ spacious
1: spacious How big is the room Oh very big How big Oh XL
0: โอ้ยนี่ขายห้องหรือขายเสื้อพี่ XL XL อะไรเขาถามว่า How big is the room คือห้องมันใหญ่แค่ไหนนะพี่ก็ต้องตอบสิว่ามันกี่ตารางเมตร
1: อ๋อ50 square meters
0: ฮะเจ๊ square meters ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยคุยคนไทยเมตรแต่ฝรั่งคือ meters 50 square meters
1: อ๋อ50 square meters
2: oh okay that's a pretty good size
1: shall we go see the bedroom
2: yeah sure after you
1: no after you
2: okay oh this is a nice room
1: Yes.
2: So when can I move in?
1: Move in? Oh, wait. Okay, move in.
2: Wait, stop. I didn't say move.
1: Move.
2: I said move in.
1: I mean, I move in.
0: Yeah.Move in จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าย้ายเข้ากระเถิบเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่า move up เข้าใจไหมแต่ move in ก็แปลว่าย้ายเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นรถไฟก็ได้แต่ในเคสนี้คือ move in คือย้ายเข้าเข้าใจไหมไม่ใช่กระนึกเข้าไปหา
1: อ้าว move up ได้ไง
0: ทำไมล่ะ
1: ก็ move ไปอย่างนี้ไม่ได้ move อย่างนี้นี่ครับ
0: แหมเราเนี่ย move up ก็แปลว่าเขยิบเข้าไปเขาถามว่าย้ายเข้ามาได้เมื่อไหร
1: ่ no you cannot
2: why not isn't this room available
1: no it's not availableBut
2: available. No
1: thanks. I guess I'll
0: go. How far are you? He's going to go see the room. But Jay said the room is not available. Why are you going to go see it?
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า This room is pretty spacious ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวางน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะคำว่า pretty นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb เลยค่ะมาดู pretty ที่เป็น adjective กันค่ะ pretty ที่เป็น adjective นะคะเขาจะแปลว่าสวยหรือน่ารักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น she is very pretty แปลว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชุดนี้สวยมากใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า this dress is so prettyน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะส่วนคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะน้องๆจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is pretty difficult to find the answer แปลว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาคำตอบน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างอีกตัวอย่างนะคะ it's pretty hard to explain มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า pretty กันอยู่ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
4: All right now we're with two members from Team USA that are Courtney Thompson the setter and Philip Akinredewo the middle blocker สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: Did I get your last name right
5: Perfect
4: All right cool Well welcome to Thailand guys
5: Thank you
4: So you're here for the World Grand Prix Seriesมาแข่ง
6: ลงสนามแข่ง
4: ถูกต้อง
6: and have matches against Thailand, Brazil and Dominican Republic
4: โอ้นี่ได้เจอทีมชาติไทยทีมชาติบราซิลแล้วก็โดเมนิกันอีกด้วยถามว่าทีมไหนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
6: Which team you see as the biggest threat
4: Yeah
5: You know all the teams are really strong Thailand's really hard to play against actually they have a fast offense they run a lot of combinations and Brazil's ranked number one in the world so they're always a challenge as well
4: คือจริงทุกทีมเนี่ยแกร่งหมด
6: ไหนจะไทยที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง
4: รวดเร็วแล้วก็มาแบบผสมผสานจับทางไม่ทันเลย
6: หรือบราซิลที่เป็นที่1โลก
4: อันดับโลกมาเลยโอ้โหนี่ทำยังไง and Brazil which is as you mentioned currently world number one

0: They beat you guys back in 2012 as well, in the Olympics, right?
1: Right.
0: So what's your strategy this time?
1: The same strategy we always have. Play clean volleyball, pursue everything, and work really hard.
2: เล่นเกมอย่างใสสะอา
0: ดตามกติกา Okay, as in like, you know, according to the rules, clean, that kind of clean.
1: Yeah.
0: แล้วก็ที่สำคัญคือมาเป็นทีมแบบที่ทีมเมกาทำมาตลอดและ
2: ทำให้ดีที่สุด
0: ถูกต้องเพื่อที่จะไปสู่ความฝันนั่นเองนะครับ So how about Thailand? Thailand is at the moment ranked at number 12.
2: Number 12. ประเทศไทยอยู่อันดับ12ตอนน
0: ี้We got a chance.
3: Thailand's a great team, and we love playing here because the fans are so into it, and it's a great atmosphere. Super loud, everyone's cheering, and they're a really smart team.
0: Uh-huh.
3: Now, they're shorter. I feel like I'm pretty tall when I play the Thailand team. they're a great team. They have really good ball control and really smart with their shots.
0: คือถึงเวลาการควบคุมลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะปื๊ดปั๊ดไวมากเลย
2: อาจจะด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่า
0: เล็กกว่านิดนึงนะครับคือคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกสูงเลยเวลาเล่นกับทีมไทยนะฮะแต่ก็เรามีกลยุทธ์เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ you mentioned height now พูดถึงความสูงแล้ว
2: Most of Team USA are at least 180 centimeters.
0: Yeah, right. But you here, you're standing at 170.
3: Maybe 172.
0: Yeah, well, they anything. So does that mean you have to work a bit harder than everyone?
3: A little bit. I try to make it up in other areas. You know, I talk a lot, I run around, try to be fast. I'm a setter, so my job is to throw it up so they can do the hard stuff. You know, they hit, they block.
0: คือโดยตำแหน่งนั้นเนี่ยคือโชคดีว่าเป็นตัวเซตขึ้นไป
2: ก็คือไม่ต้องทำอะไรมากลูกมา
0: ใช่แล้วก็ไวเขาไว้แล้วเดี๋ยวก็ยังมีเพื่อนมาแล้วเองแล้ว
3: ใช่ไหมใช่
0: ใช่ใช่เห็นไหมนี่คนความสูงเดียวกันจริงๆ we share the same height exactly เห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คนที่เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ we have to know our potential ไม่ต้องรู้ศักยภาพของเราเซตปุ๊บเพื่อนตัวสูงก็พักตกไปเรียบร้อยเลย
2: now apart from heightWhat other qualities does it take to become a good volleyball player?
0: And this goes for everybody else as well.
3: Ooh, that's a good question.
0: ถามว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอื่นใดอีกครับเนี่ย
3: The biggest part of volleyball is that it's a team game. You can't win one point without a passer, a setter, and a hitter. So you got to be really good at communicating and working as a team. I think that's probably the most important.
0: โอ้ทำงานเป็นทีมเลย
2: เพราะคะแนนนึงเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น
0: ไม่ใช่ต้องมีตัวชงตัวส่งตัวตบสำคัญมากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือวิธีทำคือต้องมาเป็นทีมสื่อสารกันเยอะๆ So Feluca, how did you break into the national team?
1: I actually started volleyball out of high school. I was really, really bad, but I'm tall.
0: Oh.
1: And I can jump pretty high, and so they saw a lot of potential in me. And after I graduated from high school, I joined the national team and have been playing with the national team ever since.
0: โอ้โหนี่นะจบมัธยมก็เข้าทีมชาติแล้ว
2: ตอนแรกก็เล่นไปไม่ค่อย
0: ก็เก่งกลางๆนิดหน่อยแต่โชคดีว่าตัวสูงคราวนี้ไม่ได้ไปเล่นอยู่ขำๆแล้วไประดับมืออาชีพแล้ว
2: As a professional what sacrifices do you have to make
3: I think for us we to play at a high level have to travel overseas a lot so after college a lot of our time spentin Europe for 8 months and in the summer like coming here and stuff so it's a little bit hard to be away from home
0: การที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสียสละหรือว่าสูญเสียไปบ้างไหม
2: โอ้ก็ต้องไกลบ้านไปยุโรป
0: เป็นระดับทีมชาติที่ทงชาติอเมริกันเบลเลอร์อยู่เนี้ยก็แน่นอนต้องไปยุโรปมาเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ห่างบ้านใช่มั้ย
3: And then as an athlete you know everything matters you got to take care of your body and recover and eat right and nutrition and get enough sleep and so it takes a lot of discipline
0: ไหนต้องดูแลตัวเองไหนต้อง
2: กินให้ถูก
0: ให้ถูกพอเจ็บตัวก็ต้อง recover ขึ้นมาให้หายขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้สำค
2: ั
0: ญ
2: What are the rewards?
3: So many.
1: For one, we get to represent our country playing with the national team. I think that's probably the biggest reward anyone can have is to be able to wear that jersey. I think with the hard work comes success. Not always when you want it to, but I mean, if you keep in there and keep working hard, you'll find it.
2: เป็นตัวแทนระดับชาติเลยนะ
0: ความภาคภูมิใจมากเลยฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีความพยายามเนี่ยนะมันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องผลดีจะกลับมาไม่เร็วก็ช้านั่นเอง What sort of things do you guys do when you're not playing volleyball
1: A lot of us like to actually hang out with each other I like going to the movies going shopping
0: like a typical girl you as well
3: I like that sometimes too I also like to go outside andanything sports related you know football games baseball games I come from a sports family so I love that kind of stuff
0: คือปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็ไปไหนก็ไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันในทีมนี่แหละไปก็แห่ไปด้วยกันหมดนั่นแหละ
2: ก็ไปดูหนังไปทำอะไรตาม
0: ก็เหมือนแบบผู้หญิงเขาทำกันนั่นแหละนะฮะแต่คนนี้เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นนักกีฬาซะเยอะเพราะคือไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกีฬาซะนิดนึงจะมีความสุขพิเศษประมาณนั้น well thank you guys
3: thank you so much
2: you good luck
0: wish you good luck

0: ไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm pretty tall ฉันค่อนข้างสูง
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะมาดูกันนะคะว่า pretty ในประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไร This house is pretty old pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะน้องๆแปลว่าน่ารักหรือแปลว่าค่อนข้างติ๊กตอกติ๊กตอกแปลว่าอะไรดีนะถูกต้องนะคะ pretty ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะเป็น adverb ค่ะ This house is pretty oldแปลว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเห็นไหมคะ pretty แปลว่าค่อนข้าง
1: แล้วประโยคนี้ล่ะคะคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไร She is looking at that pretty doll คำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่าน่ารักใส่อะไรดีนะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะน้องๆคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะ She is looking at that pretty doll เธอกำลังมองดูตุ๊กตาที่น่ารักตัวนั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่ารัก
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to know
0: เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้ผิดสับสนกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า me too และ me neither นั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะถ้าเราจะแสดงความเห็นด้วยปกติแล้วเราจะพูดว่า me too ที่แปลว่าฉันก็เช่นกันเป็นการแสดงความเห็นด้วยแบบประโยคบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น I like playing football ฉันชอบเล่นฟุตบอล Me too ฉันด้วยส่วนถ้าน้องๆจะแสดงความเห็นด้วยเชิงปฏิเสธน้องๆอย่าพูดว่า Me too นะคะแต่น้องๆต้องพูดว่า Me neither นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't like playing tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิส Me neither ฉันก็ไม่เหมือนกัน
1: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์และน้องได้ยินอย่างนั้นน้องๆบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเรียนเหมือนกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันยังไงดีคะระหว่างคำว่า me too กับ me neither ใช้อะไรดีคะน้องๆ TikTok TikTokถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า me neither ถ้าครูพี่แนทพูดว่าI don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเห็นด้วยว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเราก็ต้องพูดว่า me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นพูดว่า I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆเห็นด้วยนะคะน้องๆจะตอบว่าอะไรดีคะ me too หรือ me neither ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะต้องตอบ me too นั่นเองค่ะ I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วถ้าน้องๆเห็นด้วยน้องๆก็ตอบว่า me too ฉันเห็นด้วยค่ะ
1: เอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: แท็กซี่ของที่นี่จะมีพนักงานอยู่ประมาณ300คนและจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็จะมา20กว่าคนนะครับนี่เลข4นี่หมายถึงอะไรก็คือว่ากลุ่ม27คนเนี่ยฮะกลุ่มประมาณ20กว่าคนเนี่ยไม่เจออุบัติเหตุมา4วันแล้วสำหรับกลุ่มนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุมา31วันแล้วนะครับกลุ่มนี้ไม่มีอุบัติเหตุมา71วันแล้วนะฮะก็จะมีเขียนตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะครับ
3: บริษัทแท็กซี่แห่งนี้เก่าแก่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วก็จำนวนรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: 最初は約50台です
5: ね50台はい現在は
4: 現在は600台
5: 600台
4: はい全国ではなく神奈川埼玉東京
5: ตอนเริ่มแรกเนี่ยมีแท็กซี่อยู่50คันปัจจุบันมีกี่คันนะครับมี600คันเริ่มสตาร์ทนะครับไซตาม่าโยโกฮาม่าแล้วก็โตเกียว
3: ปกติเวลาที่

0: เราโบกรถแท็กซี่ตามถนนหนทางในโตเกียวแท็กซี่ทุกคันก็จะมีระบบเปิดปิดประตูให้เราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องแตะประตูเลยค่ะรวมทั้งคนขับก็ไม่ต้องลุกมาเปิดปิดประตูให้เราด้วยแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่บอกให้บริการที่เหนือชั้นกว่าค่ะ
1: どうぞご乗車くださいませ。
2: どうぞ。
1: お足元お気をつけくださいませ。
2: はい。
1: お伺いで、どちらまでお送りいたしますか。で、ご希望のルートを聞いて、
2: 自己紹介
1: ですね。自己紹介ですね。
2: ครับ、ครับ、เริ่มต้นจากการนะครับ、ลูกค้ามา、พอเรียกแท็กซี่เสร็จ、ก็เปิดประตูให้、พอเปิดประตูเสร็จ、ก็ปิดประตู、แล้วก็พอนั่งขับรถเสร็จ、ก็หันมาบอกครับว่า、ท่านต้องการไปที่ไหนครับ、ไปยังไง、ไปรูทแบบไหน、พอถามเสร็จปุ๊บ、เข้าใจนะครับ、แล้วผมชื่ออะไร、ผมจะพยายามขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกตัวครับ
1: そうですね2018年に2020年に東京オリンピックが運転手を忍者に扮してお迎えに上がったら海外のお客さん喜ぶんじゃないかなと
2: แท็กซี่นินจาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงท่านก็บอกว่าในปี2018เนี่ยท่านรู้ว่าในปี2020เนี่ยคนต่างชาติจะต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะจะมาโอลิมปิกก็ต้องมีเซอร์วิสที่แปลกหรือเซอร์วิสที่แตกต่างทำยังไงครับก็คือเป็นแท็กซี่นินจาซะเลยนะครับและให้คนขับแท็กซี่เนี่ยแปลงร่างเป็นนินจาแล้วก่อนที่เป็นนินจาก็มีการฝึกกันจริงๆเลยนะ
1: เกียร์ですね
2: はい
1: เกียร์ตาと手裏剣
2: あああこうかどうかちょโอ้มีการถือด้วยมือขวาอยู่ล่างมือซ้ายอยู่บน
1: คาตานะを収める鞘としてこう
2: ก็คือนี่คือมีดดาบอยู่ด้านขวานะแล้วก็เก็บไว้ในปอก
0: มีออกแอคชั่นด้วยนี่คนขับแท็กซี่จะต้องทำท่าทางกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ござるとあとは実際にちょっとこの近くに忍者道場っていうのがあるの
2: ก็ครับมีการฝึกอยู่2วันนะครับที่จังหวัดมิเอะเลยนะจากโยโกฮาม่าไปมิเอะเลยอ่ะก็ครับได้ฝึกอะไรบ้างครับบอกว่าได้ฝึกความอดทนครับอยู่ใต้น้ำตกนะครับน้ำตกของญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเย็นมากแบบสั่นเลยนะฮะที่จะไปดูนินจาตัวจริงเดี๋ยวเราไปดูรถที่ให้บริการในช่วงโอลิมปิกกันดีกว่าเดี๋ยวขอหายตัวแบบนินจานะครับ
1: โน
2: ้ว อย่าเทคบ่อยนะเจ็บขาแล
0: ้
2: ว
0: แม้หายตัวได้ขึ้นมาเลยนะคะแค่พูดคำว่านินจาอินเนอร์ก็มาเลยทันทีค่ะ
1: โอเคสำหรับ身長が高いですので割と頭当たんないようにテレビっていうかまあ広告テレビみたいな形では
2: いก็นะครับข้างหน้านี่ว่างกว้างมากแล้วก็สูงมากนะครับคนที่นะฮะตัวสูงก็สบายเลยนั่งหัวไม่ชนแน่นอนและข้างหน้าก็สามารถวางกระเป๋าเผื่อไว้ได้อีกนะดีมาก
1: そうですね一応ユニバーサルドライバータクシーっていうジャパンタクシーですので車椅子のお客様がわざわざ車椅子を降りなくてもそのままご乗車できるという
2: できるんですか
1: はい
2: โอ้คุณผู้ชมผมรู้เคล็ดลับอีกอันที่น่าสนใจนะรถคันนี้สามารถรับรถเข็นคนพิการเข้ามาได้ด้วยเก้าอี้ข้างหน้านี้จะล้มไปข้างหน้าตัวนี้จะล้มไปข้างหลังแล้วตัวนี้จะว่างและสามารถเข็นรถเข็นขึ้นมาจอดในนี้ได้ญาติๆจะนั่งฝั่งนี้แล้วรถเข็นจะจอดตรงนี้ได้ด้วยการออกแบบยูนิเวอร์แซลใครก็สามารถขึ้นมานั่งได้ครับอย่างนั้นเลย
0: บริการดีขนาดนี้ที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมรับผู้โดยสารที่มีรถวีลแชร์ได้ด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วค่าแท็กซี่จะไม่แพงมากเลยเหรอคะเนี่ย
2: ค่าบริการเป็นยังไงครับก็ค่าบริการก็จะพอๆกับแท็กซี่ทุกคันนะฮะแล้วแต่ 1.2 กิโลเนี่ยจะอยู่ในราคาเริ่มต้นที่โตเกียว420ที่โยโกฮาม่า500แต่หลังจากนั้นจะเพิ่มทีละ100เยน100เยนไปเรื่อยๆครับ
1: そうですね最一応目安としては500ミリリットル8時間
2: คนขับรถเนี่ยจะมีกฎอะไรบ้างบอกว่าอย่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ากินเหล้าแล้วนะฮะ500มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะต้องไม่ขับรถ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตอนลงก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วย
0: คนขับ1กะคือการมีรถในครอบครอง20ชั่วโมงค่ะสงสัยเลยใช่ไหมคะ20ชั่วโมงเนี่ยถือว่าขับโหดเลยนะคะแต่เขาให้พักได้ค่ะกฎก็คือพักได้3ชั่วโมงจะไปพักที่บ้านก็ได้ค่ะและจะพักตอนไหนก็ได้เลือก

0: เองเลยก็คงจะเหมือนแท็กซี่เช่าบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เรื่องแท็กซี่นินจาบริการที่มากกว่าเดิมนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าการบริการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรน้องๆคะคำว่าการบริการนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า serviceService เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการยกตัวอย่างเช่น Their service is excellent การบริการของพวกเขานะคะเป็นเลิศน้องๆเห็นไหมคะคำว่า service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการส่วนผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกว่าบริกรนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waiter ที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชายยกตัวอย่างเช่น A waiter serves them drinksบริกรผู้ชายเสิร์ฟน้ำดื่มให้กับพวกเขาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า waiter เป็นคำนามแปลว่าบริกรค่ะส่วนคำว่าบริกรผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waitress เป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she works as a waitress แปลว่าเธอทำงานเป็นบริกรผู้หญิงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า pretty นั่นเองค่ะ pretty เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักแต่ถ้าคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า me too จะใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าส่วนคำว่า me neither ใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยแต่ใช้ในเชิงปฏิเสธค่ะ
2: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะน้องๆเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบริการนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการ waiter เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชาย waitressเป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้หญิง
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากวันนี้นะคะเป็นคิวของสำนวนที่ว่า Live It Upแปลว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's live enough มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเถอะ
1: แล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ
3: English Level Up
1: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหา

ใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: เหมือนลาบ
3: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
2: be eating,
8: right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的。

0: 味道。
1: 好不喝。
0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thai Delicious

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่ะได้เหรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant y can actually be a vowel as well so some words use y to have a sound like e or I
1: Can you give us some examples
0: Oh absolutely There are words like my fly and type There's also fancy 40 and hungryAnd remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปก่อนทุกคนมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้ว1นะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็

0: 6คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
1: แคนดี้ค่ะ
0: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
2: Your word is twilight
1: T-W-I-L-I-G-H-T
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เก่งมากเลยแคนดี้เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยแคนดี้เย้ไปรอที่ไบค์สต็อปเลยโชว์คุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ไบค์สต็อปใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
1: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
1: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
1: F O L O W
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อใบพลูค
0: ่
3: ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
3: ค่ะ
0: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี้
3: 50 50 50
0: Professor
2: Your word is review
1: R O V I E S
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell review is R E V I E W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
4: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
4: ป.6
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
2: Your word isbetween
4: b e t w e e n between
2: okay your answer is correct congratulations
0: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย yeah แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Star เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ไบค์สต็อปเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
5: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
1: C O M P L E T.
2: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C O M P L E T E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะ เอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
6: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
6: P A I N T B R U H H
2: Okay, your answer is Correct. Congratulations.
0: Yeah. Paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
3: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
3: แยกออกเป็น2คำนะ Paint กับ
0: brush ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนนึงอะคะสีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวล่ะลูกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: เจนครับ
0: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ professor
2: your word is flower
7: f l o w e r flower
2: okay your answer is correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
8: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5รอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
10: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
11: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
12: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีหมายเลขอะไรบ้างลูก
12: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
12: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Eyes.
12: E-Y-E.
2: Eyes.
12: E-Y-E-S.
2: Ears.
12: V-A-R-S.
2: Face.
12: F-E-A-C-E.
2: Face.
12: F-E-A-C.
2: Face.
12: E-C.
2: Face.
0: Pass. Pass. Pass.
2: Fingers.
12: F-I-N-G-E-R. S.
2: Chin.
12: S-C-H-I-N.
2: Chin.
12: S.
2: Chin.

0: เช่นเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
1: C H I N
0: is that right professor
2: That's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือให้ตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนเพื่อว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
1: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
1: M-U-S-I-C
2: Thai
1: T-H-A-I
2: Art
1: A-R-T
2: Math
1: M-A-T-C-H
2: Math
1: M-A-T
2: Math
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
1: Pass
2: Reading
1: R-E-A-D-I-N-G
2: History
1: Pass
2: Gym
1: Pass
2: English
1: E-N-G-L-I-S-H
2: Science
1: Pass
2: Writing
1: W-R-I-T-I-N-G
2: Math
1: M-A-T-H-C
2: Math
1: M-A-T-H-T
0: หมดเวลานะคะ math เรามาเสียเวลาคำว่า math เยอะเลย math คือวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ math m a t h ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
2: gym is spelled g y m this is one of the words that we were talking about earlier that have y as a vowel so there's no a e i o u it's just a y gY-M
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไปได้ไม่ไรครับเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
1: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
2: we will start now saw
1: pass
2: knife
1: k n i f e
2: nail
1: n a i l
2: Scissors.
1: Pass.
2: Hammer.
1: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
1: P-O-R-C-H.
2: Pin.
1: P-I-N.
2: Broom.
1: V-R-O-O-M.
2: Pliers.
1: Pass.
2: Screwdriver.
1: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R.
2: Saw.
1: S-A-W.
2: Scissors.
1: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
1: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
1: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
2: Scissors is spelled S-C-I-S-S-O-R-S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ Pliers
2: Correct spelling of pliers is P-L-I-E-R-S.
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ไบค์ซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes shapes คืออ
3: ะไรลูกรู้ไหม
1: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now cube
1: cube class
2: cone
1: c o n e
2: side
1: s i z e
2: side
1: s i c e
2: side
1: path
2: star
1: s t a r d s t a r t
2: star
1: s t a r
2: oval
1: path
2: circle
1: c c l c k
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
3: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
4: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
3: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยนะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
6: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now bat
6: b a t
2: net
6: n e t
2: pin
6: p i n
2: goal
6: gO A L
2: ball
6: B A A L
2: shoes
6: S H O E S
2: board
6: B O R A D
2: different board
6: B O R A R D
2: swimsuit
6: S W I M S U I T
2: volleyball
6: V O L E V O L A V O L I
2: volleyball
0: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
5: V O L L E Y B A L L ครับ
2: Yes that is correct great job
0: All right เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วเลยนะคะก็ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
7: Good morning
2: Bye bye
8: Be in the position to understand the whole picture of the impact of these molecules in MPC and utilize potential therapeutic agent to target these molecules

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโวคาโนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดโวคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโทรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้ว

มีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ขัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนน้ำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้เท็กเจอร์ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมีเท็กเจอร์หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิวจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหาร

เหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้

0: ถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
1: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทําไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคําที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านน่ะค่ะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นน่ะค่ะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่นก็ทําขายเฮาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เฮาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเฮาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเราทำนี่ที่แรกนี่เราจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เราไปขายของเนี่ยเราก็ไปออกงานนะคะเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเราก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เราก็เคยทำมาเนี่ยเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเรามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วเนี่ยเจ้าเราก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเราคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นเอาที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาทำเขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเห็ดถอบเนาะทำไส้อั่วไอ้ของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเขาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเขาเพิ่งมีมันเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเขาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะมาเหมือนคนอื่นนะเจ้าสำหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเฮาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเฮาก็ทำคิดว่าเฮาทำเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เฮาก็ได้ไปเฮาก็ได้ประกวดกระเปิ้นนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเฮาก็ได้ชนะเลิศเนาะเฮาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเฮานี่เฮาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเฮาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเฮาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเฮาเอามาล้างเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังชิ้นนักหน่อยนะสาวเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนก็ว่ามันเลื่อนนะคะพอสมุนไพรเฮาใส่ให้พอดีเนาะเจ้าเฮาก็ใจว่าใส่ให้มันนักล้ําอย่างค่ะเสร็จแล้วเฮาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเฮาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันกันอะจ้ะไส้นี่เฮาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอ่ะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอ่ะเจ้าขั้นแรกเฮาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเฮาก็เตรียมสมุนไพรอ่ะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่บัดนี้นี่เฮาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอ่ะจ้ะเฮาต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเฮาต้องแต่งให้มันให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเฮาก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเฮาก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักกับแม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอั่วนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะครับโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ครับแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่ามีกับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเนี่ยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อ่ะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

0: แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้ฮะบะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างนึงในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการคุกคัลเจอร์ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสายแกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถ

การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ในซีซั่นนี้เราก็จะเป็นการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์3อย่างที่ต้องใช้มีลูกบอลดัมเบลแล้วก็มินิแบนด์ครับวันนี้จะเป็นโปรแกรมดึงเป็นพู
1: ครับผม
0: กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อไบเซ็ปแล้วก็กล้ามเนื้อก้นแถวๆนี้พวกน
1: ี้ครับ
0: ซึ่งจะทำต่อเนื่องเป็น30วิพัก30วิวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
1: ครับผมรู้สึกว่าเริ่มต้นสัปดาห์ก็ดูสนุกดีครับเพราะว่าพอเป็นสกิลแล้วรู้สึกว่ามันได้แบบมีเวลาจับ
0: มันจะแบบ
1: สู้กับตัวเอง
0: ถูกต้องครับมันจะแบบชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นเพราะว่าแบบอย่างที่บอกนะครับรอบแรกอยากจะให้คอยจับว่าทำได้กี่ครั้งใน30วิเนี้ยแล้วรอบ2รอบ3ลองแบบชาเลนจ์ตัวเองดูว่าแบบทำให้ได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นเพราะว่าปกติเราต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในรอบ2กับรอบ3
1: ครับ
0: โอเคพอประมาณแล้วเราเริ่มวอร์มกันเลยดีกว่าครับจะได้เริ่มวอร์มเอากันจะกอดเข้าเปิดออกกอดเข้าเปิดออกแต่ทีนี้เตะขาระหว่างที่กอดเข้าเปิดออกไปด้วยเตะส้นเท้าขึ้นมาเตะถึงก้นส้นเท้าขึ้นมาถึงก้นเป็นการยืดยืดวอร์ม3 2 1โอเคเรามาอยู่หลังแมตต์เราจะไต่มือไปด้านหน้าเป็นอินช์เวิร์มแค่5ทีโอเคไต่ไปโดยที่ให้ขาด้านหลังเนี่ยตึงให้ได้มากที่สุดเช้าๆแบบนี้อาจจะแรกๆอาจจะงอแหละเตรียมตัว3 2ให้รู้สึกตึงพอประมาณตรงตัวตรงแล้วดันกลับมา1ต่อไปครับ2ขาตึงให้มากที่สุดกลับขึ้นมา3ลงไป4สุดท้ายครับแล้วก็ก้าวขาขึ้นมาอย่างท่าสไปเดอร์ระดับเดียวกับมือจะวางขาเข่าลงก็ได้หรือยกก็ได้นี่ผมจะวางลงนะครับมือค่อยๆสอกค่อยๆแตะลงหายใจออกเปิดขึ้นมองเพดานพอฟังละ5ที2 3 4อีกข้างครับสลับข้างขาก้าวขึ้นมาระดับเดียวกับมือค่อยๆโน้มลงหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5เราจะลุกขึ้นมาครับโอเคต่อไปเราจะวอร์มขาอีกนิดนึงก้าวไปด้านหลังเปิดขึ้นแค่นี้ครับ1
1: ครับผม
0: โอเคไปครับก้าวด้านหลังเปิดตัวขึ้นดันสะโพกไปข้างหน้า2 10ทีครับฝั่งละ5 3 4 5 6 7 8สุดท้ายครับโอเคอันนี้วอร์มอัพพอประมาณแล
1: ้
0: ววันนี้จะมีท่าใหม่1ท่าจะสอนท่านี้ก่อนเป็นท่าฮิปเรสโดยที่ขาเราจะอยู่บนลูกบอลลองเซตอัพท่าดูก่อนครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับส้นเท้าอยู่บนลูกบอลส้นเท้ากดลงไว้เราจะยกตัวขึ้น

0: นี่ระหว่างนี้ลูกบอลมันจะกิ้งไปมาต้องเก่งท้องเพิ่มแล้วลงแค่นี
1: ้โอเคดี
2: นี่ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับโอเค
2: ครับมันจะมีความลูกอยากลูกบอลนี่นะครับ
1: สำหรับใครที่อยู่ทางบ้านถ้ารู้สึกว่ายังไม่มั่นใจสามารถทำที่พื้นไปก่อนก็ได้นะครับเอาที่มั่นใจว่าจะไม่ล่วงมาจากลูกบอลก็จะเป็นท่านี้ไปก่อนได้โอเคอันนี้จะเป็นท่าใหม่ครับสำหรับท่าแรกเราจะเริ่มด้วยโรโดยใช้มินิแบนครับยืนขาแบบนี้หยิบมินิแบนมาอันนึงคล้องขาไว้ออกแรงกดไว้นะไม่ให้ยางมันไหลขึ้นมาลองไหลเข้ามาดีตัวเองยืดขึ้นมาไว้แล้วก็ดึงศอกหนีบชิดตัวยืดอกไว้แล้วก็ดึงศอกเข้ามาใกล้ๆตัวจะเหมือนเวลาเราหนีบสะบักเข้าดีมากโอเคพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: เดี๋ยวจะทำฝั่งละ15วิพร้อมแล้วไป1 2เปิดตัวไว้3ดึงเข้ามาแถวท้อง4หนีบสะบัก6และเปลี่ยนข้างครับโอเคเปลี่ยนรวดเร็วคล้องไว้อีกข้างหนึ่งไป2 3หนีบ4ยืดตัวไว้5ดึงเข้ามาแถวท้องขออีกสักทีนึงโอเคพักได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโรแบบใช้มินิแบนนะครับต่อมาเราจะเป็นเดดลิฟต์หยิบดัมเบลดัมเบลอยู่ใกล้ตัวดันสะโพกไปหลังห้องยืดอกหลังตรงเกรงท้องน้ำหนักอยู่ชิดตัวให้ได้มากที่สุด
2: ครับผม
1: แล้วก็ดันไปด้านหลังจนสักกลางแข้งก็ได้แล้วขึ้นมาเตรียมตัว3 2ไปดันไปดันมาเป็นลักษณะของการดันสะโพกจะไม่ได้เป็นการย่อลงนะครับดันไปดีมากยืดอกไว้หลังจะตรงแบบเนฟตลอดดีมากครับเข่าสามารถงอตามได้โอเคสวยครับอีก10วิสองหนึ่งโอเคพักครับต่อมาจะเป็นแพลงแจ็คแพลงแจ็คจะเป็นไฮแพลงหรือเอลโบว์แพลงก็ได้สาธิตจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: ครับ
1: ยืดออกกลับเข้ามาแค่นี้ไปเรื่อยๆแต่ทำแพลงแจ็คต้องระวังมากๆเรื่องหลังหลายๆคนจังหวะที่กระโดดเด้งไปจะหลังแอ่นจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เอาเก่งไว้พร้อมแล้วไปได้ครับดีมากเก่งก้นไว้ให้ตัวตรงดีที่สุดไม่งั้นก็ให้ก้นโด่งขึ้นมานิดนึงสำคัญคือแค่จังหวะที่กระแทกลงไปเนี่ยหลังไม่แอ่นเก่งท้องไว้ดีๆเพื่อไม่เห็บนะครับจะเป็นไฮแพลงก็ได้หรือเอลโบว์แพลงแบบเนฟก็ได้นะครับโอเคไปเรื่อยๆกดก้นไว้ยืดออกนี่จะเป็นท้องใช้ท้องเยอะๆโอเคพักครับท่าต่อไปเป็นฮิปเรสบนลูกบอลแล้วครับถ้าใครรู้สึกว่ายังทำบนลูกบอลได้ไม่ค่อยมั่นใจทำที่พื้นโดยใส่มินิแบนไปที่หัวเข่าได้ก็จะเพิ่มความหนักของฮิปเรสเฉยๆได้เตรียมตัวอีก10วิ
2: เอาไว้ใกล้ตัวใช่ไหมครับ
1: ไว้ใกล้ตัวหน่อยครับสดน้ำหนักลงส้นเท้าและไปครับออกแรงยกขึ้นน้ำหนักจะใช้แค่หลังส่วนบนเป็นตัวรับนะครับไม่ได้ใช้ศอกช่วยค้ำแบบนี้เป็นการม้วนก้นขึ้นจนตรงไม่ได้ออกแรงจากซี่โครงยกขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่จะเป็นการม้วนขึ้นใช้ก้นและแฮมสตริงจริงขาตรงและยกก็ได้แต่จะโดนแฮมสตริงมากกว่าเราอยากให้ปั๊บเข้ามาจะโดนบริเวณก้นมากขึ้นดีมากยกจนตัวตรงโอเคพักครับท่าสุดท้ายทีเรสครับหยิบดัมเบลหรือจะตัวเปล่าก็ได้เปิดตัวขึ้นมาไว้ดันสะโพกไปข้างหลังจนตัวขนานกับพื้นให้มากที่สุดและออกแรงขึ้นมาเป็นตัวทีออกไปด้านข้าง

0: ้างแค่นี้นิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานไปเรื่อยๆใน30วิ
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัว3 2 1ไปครับขึ้นสุดฉันนี้จะเน้นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังหรือหลังช่วงบนหยิบขึ้นระหว่างที่ทำท่านี้อยู่เกรงท้องไว้ด้วยนะให้ตัวขนานกับพื้นแต่เกรงท้องไว้อีกแค่5วิ3 2 1โอเคจบแล้ว1รอบเป็นไงบ้างครับอันนี
1: ้ครับน่าจะเหนื่อยสุดก็น่าจะท่าฮิปเลสครับที่มันบาลานซ์ไม่ได
0: ้ของวันนี้จะพยายามไม่ได้หนักฮาร์ดเรทเท่าเมื่อวาน
1: ครับผม
0: เป็นแบบเบาลงจากเมื่อวานนิดนึงแต่ว่าโดนกล้ามเนื้อด้านหลังน่าจะเมื่อยเหมือนกัน
1: ครับเมื่อกี้ฮิปเลสรู้สึกใช้ตรงนี้ด้วยเพราะเหมือนบาลานซ์ขา
0: ใช่มันจะต้องแบบเก่งไว้
1: ใช่ครับ
0: ดีมากหายใจลึกๆเหลืออีก30วิเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าโรครับแบบใช้มินิแบนด์ถ้าเมื่อกี้รู้สึกว่าโรเบาๆสบายๆเราสามารถเพิ่มความหนักขึ้นได้นะครับดูที่ยี่ห้อของตัวเองว่าอันไหนคือแบบหนักสุดมันจะมีเขียนไว้อยู่ถ้ารู้สึกว่าเส้นเดียวเราเพิ่มเป็น2เส้นก็ได้นะ2เส้นก็สามารถเพิ่มความหนักเข้าไปได้เตรียมตัว2 1ไปครับดึงเข้ายืดตัวไว้ออกแรงดึงเข้าสะท้องเข้าท้องเข้าสะดือดึงมาเข้าด้านบนจะโดนหลังช่วงบนจะเป็นอีกท่าหนึ่งเป็นเฟสพูลอันนี้อยากให้โดนหลังดึงเข้าปล่อยออกลืมบอกนะครับรอบ2รอบ3เราจะทำทีละฝั่งสำหรับโลอันนี้ฝั่งขวาฝั่งเดียวไปเรื่อยๆโอเคพักครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาทำอีกข้างต่อมาเดดลิฟต์ครับหยิบดัมเบลเกร็งท้องน้ำหนักลงแบบเต็มฝ่าเท้าดันก้นไปข้างหลังดันมาข้างหน้าลักษณะขยับของสะโพกเตรียมตัว3 2 1ไปครับดันไปข้างหลังเก็บมาไว้เกร็งท้องไว้ตลอดเวลาลงลึกประมาณสักกลางแข้งก็พอออกแรงดันขึ้นมาสแตนทอลหลายๆคนจะเดดลิฟต์แล้วจบแบบนี้ไม่เอาแค่แบบยืดตัวตรงเกร็งก้นเกร็งท้องตัวตรงแล้วค่อยลงใหม่ตัวตรงขึ้นมาสองหนึ่งโอเคเก็บได้ครับต่อไปแพลงแจ็คครับแพลงแจ็คจะเพิ่มความหนักก็ได้ใส่มินิแบนที่ข้อเท้าหรือไม่ต้องก็ได้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวอันนี้สาธิตให้ไว้ที่ข้อเท้าแล้วมันจะเพิ่มความหนักนิดนึง
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวผมสาธิตแบบมีมินิแบนใครจะ follow ก็ได้ครับอันนี้อย่างที่จะคอยเน้นสำหรับแพลงแจ็คคือหลังไม่แอนเตรียมตัวไปครับ30วิไปเรื่อยแรงดันถ้ามียางด้วยก็จะโดนก้นเพิ่มขึ้นจากการที่เราต้องออกแรงดันก้าวดันยางไปด้านข้างทำมาโอเคเก่งสะบักไว้3 2 1โอเคต่อไปฮิปเรสกับมินิแบร์ไอ้กับลูกบอลนอนราบลงเท้าไว้บนลูกบอลค่อยๆไหลมันมาน้ำหนักลงส้นเท้าไว้ทำมุมเป็นตั้งฉากเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ครับเตรียมตัวแล้วไปม้วนก้นขึ้น1ม้วน2

0: 3หมุนก้นขึ้น4 5ไม่ได้ใช้ตรงซี่โครงจะไม่ยกกดซี่โครงไว้แล้วเป็นการม้วนก้นขึ้นมาตรงแก่งท้องเพิ่มช่วยระวังลูกบอลไหลโอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้ายทีเรสครับลุกขึ้นครับหยิบน้ำหนักหรือไม่หยิบก็ได้จะเป็นดันสะโพกไปด้านหลังนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานและดันขึ้นไปด้านข้างแค่นี้อีก3วิ2ไปครับตัวขนานกับพื้นเยอะๆโน้มตัวไปข้างหน้าเก่งท้องไว้หาจังหวะของตัวเองไปเรื่อยๆ30วิอีกหรืออีก4วิเอง2 1โอเคเก่งมากเหลืออีกรอบเดียวเป็นไงบ้างครับรอบนี
1: ้ตึงหัวไหล่ครับท่าสุดท้ายทีเรส
0: ด้านหลัง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานจะเป็นไหล่ข้างหน้า
1: ครับ
0: เยอะหน่อยวันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเกือบทั้งหมดวันนี้ที่เล่นจะมีตั้งแต่ข้างบนนี้ไล่มาตรงนี้
1: ก้น
0: และแฮมสตริง
1: คร
0: บถ้วนเลยครับ
1: ใช่ครับเมื่อกี้ฮิปเรสรอบ2ก็พอเริ่มจับแบบสมดุลได้ก็เริ่มแบบเคลียร์บาลานซ์ได้ดีมันก็เลยไม่ได้แบบเก่งตัวอื่นเยอะ
0: โอเค
1: เหมือนมันเก่งพร้อมกันช่วยกันอะไรเงี้ยครับ
0: ดีมากครับยิ่งถ้าเกิดลูกบอลยิ่งแข็งเนี่ยจะยิ่งยากขึ้นหน่อยเพราะมันจะกลิ้งได้ง่ายมาก
1: ครับ
0: อันนี้ของเราจะบอลเล็กนิดนึงแล้วก็แบนหน่อยก็จะง่ายขึ้นสำหรับใครที่ทางบ้านใช้บอลลูกแข็งๆนะก็ต้องเกร็งเพิ่มขึ้นโอเคคุยเพลินเตรียมตัวหยิบมาครับเดี๋ยวผมพอสก่อนเข้ามินิแบนเตรียมตัวฝั่งซ้าย
1: ผมผิดท่าแล้วโอเคครับ
0: โอเค3 2อีกฝั่งนึงครับเมื่อกี้เราฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคดีฝั่งที่เมื่อกี้ไม่ได้ทำเตรียมตัว3 2ไปครับโอเคไปเรื่อยๆยืดตัวขึ้นหนีบศอกหนีบสะบักเข้าออกแรงหายใจออกแรงจากสะบักดึงเข้ามา2 1โอเคพักครับต่อไปเป็นเดดลิฟต์ครับขึ้นหยิบดัมเบลดัมเบลอยู่ใกล้ตัวให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็โน้มไปโน้มมาหายใจลึกๆครับวันนี้จะไม่ได้แบบพุชมาก
1: ครับก็เหมือนไม่ได้เหนื่อยมากแต่เก่งกล้ามเนื้อเยอะวันน
0: ี้ต้องครับ3 2 1ไปดันมา2 3ไปครับค่อยๆดันพกไปดันมาเก็บก้นเก่งท้องทีเดียวโอเคพักครับต่อมาแพลงแจ็คครับรอบนี้เนฟจะลองใส่มินิแบนที่ข้อเท้าดูไหมครับ
1: ลองก็ได้ครับ
0: โอเครอบสุดท้ายแล้วมาลองกันใครยังไม่ได้ลองคราวนี้พอมีมินิแบนด้วยมันจะอารมณ์เหมือนที่เราสเต็ปไปด้านข้าง
1: ครับ
0: มันจะใช้กล้ามเนื้อก้นมากขึ้นตอนที่เด้งออก
1: แล้วข้างบนด้วย
0: ข้างบนด้วยครบเลยมาเตรียมตัว3 2ไปออกแรงดันเก่งท้องไว้หายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

0: อีก10วิสะบักไม่จมลงมานะดันสะบักขึ้นมาไว้อีก3 2 1โอเคเป็นไงบ้างครับห้องมินิแบน
1: นะครับใช้ใช้แรงเยอะขึ้น
0: เตรียมตัวหยิบลูกบอลเข้าฮิปเรสครับเซตอัพอยู่ที่พื้นก่อนเสร็จแล้วขาวางไว้บนลูกบอลค่อยๆตั้งขาขึ้นมาน้ำหนักลงส้นเท้าไว้เตรียมตัวแล้วไปม้วนก้นขึ้น1เกรงท้องไว้ตัวไม่สายไปมา2ออกแรงจากแฮมสตริงจากก้น3ม้วน4 5 6น้ำหนักที่ใช้รับน้ำหนักจะเป็นแค่หลังด้านบนนะไม่มาที่คอม้วนเก็บก้นขึ้นไปดีๆโอเคสุดท้ายแล้วครับทีเรสปึ๊บหยิบดัมเบลมาได้โอเคน้อมไปข้างหน้าเยอะๆดันสะโพกไปข้างหลังเกรงท้องไว้ดีๆเดี๋ยวจะปวดหลังได้ถ้าใครปวดหลังสามารถเอาลูกบอลมาใช้เพื่อค้ำเหมือนที่เราทำเหมือนในอาทิตย์ที่แล้วนะครับโอเคไป2 3 4ไปเรื่อยๆนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานไว้ให้รู้สึกหัวไหล่ด้านหลังหลังช่วงบนอีก10วิสุดท้ายของวันนี้แล้วโอเคเยี่ยมมากครับวันนี้ก็เหงื่อนิดเดียว
1: เมื่อวานเราจะเหงื่อท่วมวันนี้ก็มีเหงื่อครับแต่เหมือนได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะกว่า
0: ใช่มันจะแบบล้าๆกล้ามเนื้อวันนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอเคดีมากครับ
1: แต่ก็เหนื่อยอยู่ดี
0: ใช่ยังเหนื่อยอยู่ครับโอเคหายใจลึกๆครับเราจะมาเริ่ม stretching กันแล้วก็ยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจค่อยๆโน้มแตะปลายเท้าอาจจะทิ้งไว้อยู่ในท่านี้หายใจลึกยาวๆ3 2หนึ่งเราจะก้าวไปด้านหลังไกลๆและขยับเท้าขวามาอยู่กับเหยียบเท้าซ้ายมาอยู่กับมือขวาเข้า pigeon pose ครับตั้งไว้เปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปข้างหน้ารู้สึกยืดสะโพกวันนี้จะมีเน้นสะโพกกับก้นค่อนข้างเยอะ3 2หนึ่งสลับข้างครับขึ้นมาสลับอีกข้างหนึ่งค่อยๆทิ้งตัวลงไปหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกโน้มลงไปข้างหน้าได้อาจจะลงไปที่พื้นเลยก็ได้ครับสามสองหนึ่งกลับขึ้นมานั่งครับขาเหยียดไปข้างหน้า2ข้างครับโอเคขาซ้ายค่อยมาหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจค่อยๆบิดไปทางซ้ายใช้แขนขวาขัดหัวเข่ามือซ้ายวางไว้ข้างหลังแล้วก็ออกแรงดันไปที่พื้นพร้อมกับบิดไปข้างหลัง3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงค่อยหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจค่อยๆบิดไปสาม สอง หนึ่งกลับมาขัดสมาธิครับยื่นแขนไปด้านหน้าค่อยๆดันเข้ามายืดด้านหลังทำท่าพวกทีเรสสามสองหนึ่งอีกข้างนึงครับ
2: แล้วก็หนึ่ง
0: สามสองหนึ่งสุดท้ายคอครับขัดแขนไว้

0: ันเข้ารักแร้แล้วก็ดึงไปเบาๆรู้สึกด้านหลังของคอ3 2 1อีกข้างนึงครับหันออกแรงดันเบาๆ3 2 1โอเควันนี้ก็เป็นโปรแกรมพูลแบบเซอร์กิต30วิพัก30วิแบบต่อเนื่องแต่ก็จะเบากว่าเมื่อวานนิดนึงคือจะพยายามออกแบบโปรแกรมให้สามารถฟอลโล่กับเราไปได้ทุกวัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหนักทุกวันเดี๋ยวจะไม่ไหว
1: ครับเหมือนช่วง2ที่แรกเราจะเป็นแบบใช้เพื่อสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับ
0: ด้วยครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เรียนรู้ท่าต่างๆให้ได้เป็นถูกต้อง
1: ครับ
0: เพื่อที่พอมาทำเป็นเซอร์กิตเนี่ยพอมีเวลาจำกัดเนี่ยจริงอยากให้เร่งแต่ก่อนที่จะเร่งได้เนี่ยต้องทำท่าถูกก่อนก็จะค่อยๆถ้าฟอลโล่มาจริงๆต้องฟอลโล่มาเรามาตั้งแต่ซีซั่น3
1: ใช่ครับ
0: จะมีสอนตั้งแต่ท่าบอดี้เวท
1: เพราะเหมือนช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วพอไปเซอร์กิตมันก็ยังมีความเหมือนกล้ามเนื้อเพิ่มแล้วก็ยังมีความเมื่อยอยู่แต่พอมาอาทิตย์นี้ก็เหมือนกล้ามเนื้อมันเซตพอแล้วแล้วก็เลยมาเบิร์นได้เยอะกว่าเดิม
0: ดีมากครับงั้นเดี๋ยวต้องเจอกันพรุ่งนี้ต่อครับพรุ่งนี้จะเริ่มเป็นแบบคอมัสเ
1: ซิล
0: จะเน้นกล้ามเนื้อแกนการลำตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับ Strong Together Season 5ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ The Pride of จุฬาลงกรณ์ University delivering it to you guys at home. See you on the road season 2. ในขณะนี้เหลืออยู่4ทีมสุดท้ายสำหรับน้องๆภาคใต้ไม่มีการเสียเวลาต้อนรับน้องๆทั้ง2โรงเรียนนะครับโรงเรียนเดชะปัตตานียานุกูลและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเดชะปัตตานียานุกูลเข้ามารอบนี้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ Think Fast เนี่ยชนะแบบ Sudden Death มามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชูทิศป่ะ
1: Don't be mad if you win the game
0: แม้มี2ความหมายฮะอย่าโกรธถ้าพวกเราชนะหรืออย่าบ้านะถ้าพวกเราชนะแล้วน้องๆเบญจมราชูทิศนะฮะซึ่งชนะก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหตีทิ้งห่างอะไรกับรอบแรกลุ้นกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากเดชะไหมครับ
1: ร้อยแมนไหนวะ
0: โอ้ยชอบขอเป็นไทยกลางพี่เทพไม่ค่อยถนัดซะได้
1: แปลว่าสนุกแน่ครับ
0: สนุกแน่โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราไปฟังกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ Here are the rules of the game
2: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก VTR
0: คำถามพร้อมด้วย Choice จะมาหลังจากที่น้องๆทุกคนนั้นรับชมรับฟัง VTR ของเราครับ
3: Hello everyone. Today I'm here at the Holland Science Center, Chulalongkorn University, the place that developed this healthy liquid soap for Muslims.Let's see what is the differences between this soap and the normal one. Hawkley liquid soap is a soap made for cleansing najis, or things that are considered unclean in Islam. The idea for this soap came about because of the problem of the non-halal cleaning methods faced by the food industry. To cleanse a najis, you have to pour water over it 7 times,One of which must be water mixed with soil. That's why one of the ingredients in how clean soap is soil. This particular soil is a volcanic soil called kaolin. The soap also contains other ingredients that were created by the Holland Science Center. Furthermore, how clean liquid soap have been approved by Islam experts and the Office of Islamic Affairs Committee of Bangkok Metropolis to ensure that it is made according to the Islamic laws.And safe for washing every part of your body, cleaning eating utensils, and other cleaning uses.
0: From the video, which of the following is not true about the Hal Clean soap? A. It contains volcanic soil. B. It can only be used to clean the body.C. It has been approved by Islam experts. D. It can be used to wash every part of the body. Hands behind your backs, guys. C. Yo, yo. เบญจมราชูทิศกดได้ A, B, C หรือ D ดีจ้ะ
1: B ครับ It can only be used to clean the body.
0: Your answer. Choice B. Is.ถูกต้องและถ้าข้อ B เขาบอกว่า it can only be used to clean the body คำว่า clean เนี่ยแปลว่าทำความสะอาดหรือแปลว่าสภาวะที่มันสะอาดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น clean แล้วมีเซอร์ตามมาเนี่ยน้อง clean ข้างหน้าเนี่ยกลายเป็น clean ทันทีครับ cleanser นะต้องอ่านงี้นะครับและถ้าเขาบอกว่ามันใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นซึ่งผิดอ่ะแล้วความจริงคืออะไรครับ
1: ทำความสะอาดใบหน้าด้วยก็ได้แล้วก็ทุกส่วนสำหรับ Muslim.
0: Yeah. So basically, it's not just for the body. Come on, guys. Cheer up. ยิ้มยิ้มหน่อยสิโชว์ฟันขาวหน่อยเยี่ยมนะครับโอเคเพิ่งร้อยคะแนนนะครับต่อไปน้องๆทั้งสองทีมนะครับจะต้องฟังคำใบ้จากพี่เต้เพื่อตอบโจทย์ง่ายๆว่า who what or where the following are the characteristics of which person clue number one.This person is the 28th child of King Chulalongkorn. He was educated in many fields, one of which was traditional medicine. He wrote Samut Khoi, or a type of folding book manuscript about medicine formulas. All right, here's the second clue. He provided free medical treatment to people. He called himself Ma Pon, or Dr. Pon. Apart from teaching himself medicine,He was also a student of the chief royal physician, who was also the country's head of Thai medicine at that time. Clue number three. Before becoming a doctor, he completed his naval education in England and became a naval officer. He pioneered maritime navigation training and education for the Royal Thai Navy, something which the Thai Navy had previously relied on foreigners to do.Clue number four. He was once a shipmaster commanding the Praruang Royal Ship. เอาละสิเบนจมราชูทิศน้องดินน้องมาน้องควีนตอบว่าก
1: รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
0: ์ชื่อว่าดิพอยต์ It's yours โอเคเมื่อกี้นี้ครั้งคาที่คำใบ้ที่4นะครับ He was a shipmaster เป็นนายเรือนะครับ commanding the พระร่วง royal ship from England to Thailand He is hailed as the father of the Royal Thai Navy และข้อสุดท้ายครับ His monument is located in Chumphon Province คำตอบมีได้ตั้งแต่ Admiral Prince Aphakorn เกียรติวงศ์ Prince of Chumphon Royal Fatherเสด็จเตี่ยตอบมาเราก็ให้เพราะฉะนั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มารับไปเต็มๆ200คะแนนโอ้ไม่ต้องตกใจอย่ายิ้มอย่างนั้นเซ่ยิ้มแบบดีใจนะยิ้มแบบมั่นใจเลยเซ่300คะแนนเขานำไปเกมต่อไปนี้ we have 300 points that you could also grab and that there will be another sudden deathอีกแล้วครับท่านนะฮะแต่ช่วงนี้นะฮะเราจะให้น้องๆทั้งสองทีมไปหายใจหายคอสักแป๊บหนึ่งนะครับ and we will be back after these messages
2: ดีและฟรีมีในโลกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนฟรีผ่านระบบออนไลน์กับ CU MOOC ซึ่งมีรายวิชาให้คุณได้เลือกเรียนกว่า30วิชาไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้เพราะการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกคนครับ
0: Logic sequencing or true or false นี่คือ3เกมที่เราจะต้องมา random ระบบจะเป็นผู้คัดเลือกครับโจทย์ random ได้เลยครับ true or false ใครเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับกับ topic Europe
2: เกมนี้โรงเรียนเดชาปัตนยานุกูลส่งอดัมมาแข่งขันครับส่วนทางฝั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชส่งควีนเรามาดูผลงานของทั้งคู่เลยครับ
0: The question is the following countries are EU members true or false Georgia
4: false
0: Croatia
4: false
1: true
0: Austria
1: true
0: Iceland
1: true
0: Ireland
1: false
4: True.
0: Turkey.
4: False.
1: False.
0: Switzerland.
1: True.
0: Greece.
4: True.
0: Norway.
1: True.
0: Denmark.
4: True.
0: All right. ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยมี28ประเทศด้วยกันเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับ

0: ้ที่มีอยู่เดิมให้ยาวเบนจมาราชูทินนครศรีธรรมราช
1: เรามาตอบเป็นขำๆนะลำพังพวกเราประเทศดังต่อไปนี้ตกลงเป็นหรือไม่เป็นนะฮะจอร์เจีย
2: เป็น
1: ไม่เป็นฝั่งนู้นออสเตรียเป็นไม่เป็น
3: เป็น
1: สวิตเซอร์แลนด
2: ์เป็น
1: เป็นไหม
2: เป็น
1: เป็นหรอไม่เป็นจริงคือสวิตเซอร์แลนด์นี่แต่ไหนแต่ไรเนี่ยเขาคงความเป็นกลางมากนิวทรัลมากด้วยความที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กแล้วก็ถูกแวดล้อมไปด้วยคนเยอะหมดเพราะนั่นคือถ้าเขาเลือกข้างเมื่อไหร่ถ้าเขาแบบไปเอ็นฝั่งไหนปุ๊บเนี่ยลำบากเป็นอันว่าเราจะเข้าสู่รอบชิงความเป็นที่หนึ่งของภาคใต้ทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปนะครับเบนจมินราชูทินนครศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์และบูรณะรำลึกให้ดูหน้าดูตาน้องๆบุรณะรำลึกทีงอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหม
4: We will be your end
1: ตายแล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมอ่ะ
2: We will win not immediately
5: but
4: definitely
1: นะครับเดี๋ยวก็รู้100 points will definitely either go to you or you แน่นอนที่สุดนะฮะ100คะแนนเนี่ยไม่หายไปในอากาศแน่นอนครับจะต้องมีคนได้และได้แค่โรงเรียนเดียวด้วยนะครับเราตั้งใจฟังตั้งใจดู VTR ชิ้นนี้ครับ
2: Look what I've got in my hand, an oyster. Now you can probably guess that I'm going to show you how to raise oyster, a famous food here in Surat Thani ค่ะ. At Bandon Bay in Surat Thani, there's a 4,000 right U-shaped mangrove forest. This is where you can find brackish water containing organic matter that helps planktons grow. It is also an excellent food source for oysters.That's why the oysters in this community near Bandon Bay are so white, creamy, plump, and clean. The main revenue of the people in this community comes from raising oysters, which has to be a year old before it can be harvested and sold. The locals also earn their daily income by catching mullets and their monthly income by catching crabs. They also open up the community to educate visitors about oyster raising, how to lay fishing nets,and oyster harvesting for export. Apart from the previously mentioned benefits, the mangrove forest helps purify the air, protect the shoreline from erosion by the sea water, and is home to many herbs that are beneficial to humans. Everyone in this community helps protect the environment, because if the natural environment is well preserved, the locals can make their living in a sustainable way.
1: Which?Of the following was not mentioned in the video. A. The characteristics of the oysters at Bandon Bay. B. How to raise oysters. C. The age of oysters at the time of harvest. Or D. The benefits of the mangrove forest. Hands behind your backs, please. All six of you. C.You บูรณะรำลึกได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
5: ข้อ4ครับ The age of oysters at the time of harvest
1: ถูกหรือไม่ถูกครับยังไม่ได้นะครับน้องๆมอวิทยานุสรณ์ครับตอบว่า
2: B how to raise oysters
1: how to raise oysters อยากได้ป่ะ
6: อยาก
1: อยากได้ป่ะ
6: อยาก
1: เอาไปสิโอ้ยไอ้จริงเหรอแต่เมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นหอยที่อยู่ในน้ำเอาขึ้นมามาแกะมากินเขาไม่ได้บอกถึงวิธีการ raise หรือการปูหอยเหรอ
6: ไม่ใช่ครับเรียง
1: raise คือไม่ชัวร์
6: ไม่ใช่ครับ
1: คืออะไรฮะ
6: การเลี้ยงดู
1: นะฮะ raise คือการเลี้ยงดูนั่นเองนะครับเกมต่อไปเกมนี้ชื่อว่า
4: Who What or Where
1: This game, you may hit the buzzer whenever you wish. ตอบผิดได้ถึง3ครั้งด้วยกันถ้าตอบถูกนะครับรับไปเต็มๆ200คะแนน The following are the characteristics of which province? Clue number one. There is a direct flight from Bangkok to the province's airport, but

0: there is no direct train line from Bangkok to this province.
1: Clue number two.
0: It is the first southern province situated on the coast of the Andaman Sea or the Indian Ocean. It is... Oh, let's see. มอวิยานุสรรู้ตอบว่าก
2: ระบี
0: ่ How confident are you?
2: 60. I just want to guess.
0: Okay. ตรงคำตอบของเราคือ
2: กระบี
0: ่ Your answer, กระบี่ is... 200คะแนนรอไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยเจ๊เมื่อกี้นึกว่ารับไปเลยใช่ไหมรอไปก่อนจ้ะที่รักขออนุญาตอ่านต่อนะครับ It is 568 kilometers away from Bangkok 122 kilometers from Chumphon 174 kilometers from Takua Pa district 223 kilometers from Surat Thani and 300 kilometers from Phuket. Clue number three. It is so famous for its hot springs. Hot springs. เอาละสิบูรณะรำลึก This is your first attempt. สิ่งที่หนูตอบนั่นคือ
3: ระนอง province.
0: ระนองเพราะขอสีหน้าชัดๆอีกทีได
3: ้ระนอง province.
0: นะฮะสิ่งที่พี่ได้เฉลย Let's see if you're gonna keep smiling or is that gonna wipe the smile off your face. นะครับระนองเป็นคำตอบที่ตามไปเลยดิขอคีย์เวิร์ดที่แบบเป๊ะเลย
3: You say that ตะกั่วป่า so it's it's in Phang Nga so it's
0: just Phang Nga จังหวะนี้ช้างจะกลัวนิดนึง
3: yeah.
0: อยู่ดีไปพังงาเขาเฉยเลย ถ้าอ่านต่อนะครับคำใบที่3คือIt is so famous for its hot springs that foreign tourists, especially the Japanese, love to travel to this province to bathe in. Its beautiful beaches have earned it the nickname the Maldives of Thailand. ข้อต่อไปครับเขาบอกว่า in the past, it was considered the tin mining town, border town, and Gra Isthmus town. นะครับ Three kings had spent the night in this province. King Rama the Fifth, King Rama the Sixth,and King Rama the 7th. และข้อที่จะเฉลยเลย It shares a border with Myanmar. It is also known as the province of 8 months of rain and 4 months of sunshine. นะฮะแล้วก็เจ้าฟ้าคราบ or panda crab is the marine animal representing this province. เรายังมีอีก300คะแนนสำหรับการ random แต่ว่าให้พิธีกรได้พักหายใจสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากช่วงเบรกสักครู่เดียวครับในการ random เกมที่เราจะนำมาเล่นนะครับมีอยู่2เกมที่น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยต่างคุ้นเคยเพราะว่าน้องๆจะมอวิทยาศาสตร์นั้นเข้ามารอบแรกเนี่ยด้วย sequencing ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แต่จะซิ่งแค่ไหนอย่าเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวตำรวจจับแล้วเป็นอันตรายใส่หมวกกันน็อกด้วยถ้าเลือกได้อยากโดน sequencing อีกป่ะ
4: อยากลองโลจิก
0: อยากลองลอจิกอ๋อนึกว่าจะมีคนอยากลอง sequencing จริงหรอเพราะมันแบบโอ้ยมันทีนี้เดียวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีคนชอบก็ได้นะครับขณะที่น้องๆบูรณะลำลึกมาด้วย
5: True
0: or False นั่นเองนะครับอยากโดนอีกไหม True or False
6: ยังก่อนดีกว่าย
0: ังก่อนดีกว่าอยากเจออะไรอยากเจออะไรอ
6: ยากเจอ sequencing
0: อยากเจอ sequencing อ่ะเรามาดูเลยครับว่าเกมที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะต้องเจอเพื่อที่จะเอาคะแนน300คะแนนนี้ไปบ่งชี้ว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงการเป็นตัวแทนภาคใต้ Random เลยครับLogic จริงๆด้วย Here is your logic question. Mike has two close friends, Harry and Oscar. These two people are rather strange. One of them always tells lies on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays, and always tells the truth the rest of the week.While the other tells lies on Thursdays, Fridays, and Saturdays, and tells the truth the rest of the week. Now, at 5 p.m., they have the following conversation. Harry says, I lie on Saturdays. Oscar says, I am going to tell lies tomorrow. Harry says, I lie on Sundays. What day is today? You have one chance. One chance. เอาละสิ มอ. อ. วิทยานุสรณ์ Your answer is...
6: It's Wednesday.
0: So Wednesday is your answer. Do you think you're going to get 300 points from this?
2: Yes.
0: รับไปเลย
4: จากโจทย์บอกว่าแฮร์รี่และออสการ์นั้น1ใน2คนนี้จะพูดโกหกเสมอในวันจันทร์อังคารและพุธและจะพูดความจริงเสมอในวันที่เหลือขณะที่อีกคนหนึ่งจะพูดโกหกในวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์และจะพูดความจริงในวันที่เหลือเพราะฉะนั้นไม่มีใครโกหกวันอาทิตย์จากบทสนทนาแสดงว่าแฮร์รี่กำลังพูดโกหกอยู่นั่นหมายความว่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์และที่แฮร์รี่พูดว่าโกหกในวันเสาร์จึงเป็นคำโกหกเพราะแฮร์รี่ต้องโกหกทั้งวันผลจึงเป็นแบบนี้ครับเมื่อออสการ์บอกว่าพรุ่งนี้จะพูดโกหกแสดงว่าพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีและวันนี้ก็คือวันพุธนั่นเองครับ
0: ตบมือให้น้องๆหน่อยแล้วตอนเข้ารายการนะก็แบบเกทับกันตามระเบียบอ่ะก็คืออารมณ์แบบนะครับมาตอนนี้จบแล้วการแข่งขันคะแนนยุติแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม What were you gonna answer
6: Actually the first answer that popped up in my head is Wednesday but I'm not really sure about that
0: แล้วได้บอกก้อยกับบอกทามไหม
6: Actually, he's the one who like say it out like it's yeah. must be Wednesday.
0: อย่างที่บอกนะน้องๆครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะฮะอยากจะบอกอะไรกับทีมที่จะเข้าสู่รอบเพื่อลุ้นเป็นตัวแทนภาคใต้ครับ
6: So congratulations first and just do your bit. I'm on your side.
0: ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับแล้วก็ตบมือให้กับผู้ที่เข้าสู่รอบชิงกลายเป็นตัวแทนภาคใต้ด้วยThis is not a bed of roses ไม่ได้แบบทางเดินนี้ไม่ใช่ด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราสามารถเดินไปถึงและเอาชนะไปจนที่สุดนะครับบอกได้เลยว่า it's worth the walk เสมอเหมือนความคุ้มค่าที่คุณผู้ชมนะครับกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2อยู่ในตอนนี้ความสนุกก็มีความบันเทิงก็มาอย่าลืมนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่อง1 31สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: านดานลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: I vote for woman. Okay, I vote for woman. You, Martin?
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: สอง
3: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in Thai, no. This is not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex,
5: he feels tired
6: to fight it out.
5: No, it's not
6: to
5: fight.
6: No, look, we don't fight. It's tired. Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอร้องมา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you change with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you for breakfast.
5: Okay.
6: Okay, I promise.
9: เฮ้ยคือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: ส
3: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: แล้วก็ถือว่าใช้ได้ใช่
11: ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับผมจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะว
1: ่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังป่วยอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: ทริปหน้าเจอก
3: ัน สู้ๆ
6: มาพักผ่อน
7: เจอกัน
8: บ๊ายบาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่แย่
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: ภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
11: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเงี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
12: so let's know the ingredients

0: Yes.
1: This is a shrimp.
2: Okay.
1: This is a fresh milk.
2: Milk.
1: This is a mushroom.
0: You haven't seen it?
3: No. It looks like an apple.
2: I think that's true.
1: This is a fish sauce. It's really sour.
4: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
3: Well, it.
4: So it's the same?
2: No,
1: it's not the same.
5: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
6: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
7: Foreigner parsley
8: คือ parsley ต่าง
9: ที่จริงใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
8: มันไม่ใช่ของไทย
9: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: This one is a ใบมะกรูด
10: มะกรูดเลย
11: เป็นไทย
2: เลย lemon grass
12: okay
13: lemon grass
14: and it is
15: you know it's spicy
2: Yeah,
15: can you eat it?
2: Chili.
15: Exactly.
2: Is
15: it delicious?
2: Why? Oh, you know? How about it?
15: Is
2: it spicy?
15: Are you
14: spicy?
15: No, not that much.
14: I eat half, but it's not really spicy, no?
2: This is the...
14: It's like...
2: It's akha.
1: Akha.
2: Akha. Akha. In Thai.
1: Thai
2: name. One Thai of
14: In English, you don't know in English?
2: In English. I think in...
5: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
16: I think just use one.
2: And then put it in the pot. Next step.
1: Fish sauce.
14: One fish sauce is for one.
2: One tablespoon. The next step. ทำอะไรต่อพี่ฮะ
14: ถึงไหนแล้วอ่ะ
2: ใส่พริกที่ขอมาแล้วค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้ว ใส่นมเลยไหม
14: ใส่นมตามเลย
2: Okay, next step. When the water boil, you just put the milk.
14: The last step is put it in the bowl.
2: Okay.

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very it's delicious yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Ooh, yeah.

0: Look at her fast.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh. Wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa. Taste it two times, you know? Taste two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
5: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
6: Wait a minute. Wait, too sour? Maybe something is wrong with you.
5: When you
6: say too sour.
3: It's too sour. How about you?
7: It's, I think, in my opinion...
6: Before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: you got one point ต่อไปครับน้องตุ่นครับ
4: But I think the first pet is better
3: Yeah
1: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
7: For me the best one is
6: let me guess the best one is
7: from your home the best one is this team
8: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
7: แรกๆก่อนจะขึ้นเรือรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่มั้ยแล้วก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกัน
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือ พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
3: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
3: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
3: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
3: ัน
1: มีความยากระดับนึงนะ
3: ต่างกันใช่เราจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
3: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
7: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
9: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
9: Wow
2: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
9: Show them.
10: But what is this one? What is this one over there?
2: Fun.
11: High boxing.
2: High boxing.
11: It's sport.
2: Yeah.

0: the next parent is bong head. It used to be a custom. Oh, now it has just a face of a cannon ruins.
1: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
2: It's Catholic church? You say Catholic church? Okay.
1: Catholic church. Yeah.
2: This one?
1: This one, this one. Yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
0: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Zhaohuiya River and Basak River, it will come to
2: together.
0: Together, yeah.
3: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
0: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay. This one is Zhaohuiya River. Zhaohuiya. Yes.
3: The last time was
0: joined.
3: Basak River.
0: Yeah. Yeah.
4: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
1: อันนี้กษัตริย์ตราธิราชพาเลส they have a professional monk.
2: Professional?
1: Top of monk. The most famous. Okay.
2: Monk. Professional.
4: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
1: His name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม but he is already dead and next isสีสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war she is the hero of this city okay
4: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is
2: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้เบิร์ธเดย์เขา
4: Happy birthday

0: work
1: and a happy
0: work.
1: Thank you.
2: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
4: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
5: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
6: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
7: oh chic not cut chic
8: oh chic
7: okay
8: chic
7: yes
8: okay
7: tear tear
5: หมายถึงชิก
6: ไม่ใช่
5: แต่ว่า
6: ชิกเลยชิกไปเลย
5: จนกระทั่ง
6: บอกว่า
5: ลูกทัวร์ของเราก็บอกว่า
6: care นั่นเองคือชี
5: กแล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
6: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาวโอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
5: lemonade ไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
6: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water
10: แล้วเกี๊ยวใส่เยอะ
5: น้ำมะนาว
6: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค่ะ
13: ลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ
14: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
15: การไลว่า sample is a non-invasive technique to test for the COVID

การคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เรายังอยู่ในมหากาพย์ prepositions กันอยู่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง prepositions ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้ยเชื่อดิครับตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนนะครับแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะ drive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorTo the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดนี่นะครับก็สามารถใช้ได้นะ Take the stairs to the third floor หรือ go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take นะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่น take a cab to work ไม่ใช่เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคบTake a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ Take a bus to school ก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองค่ะนะฮะส่วนคำแรกคือ to คือทำหน้าที่ของคำว่าไปครับมาคำว่า to เนี่ยนะครับในอันอื่นๆจะมีอะไรบ้างครับ Listen You never listen me อ่ะโหเจอนะครับอยู่ไทยด่าแฟนฝรั่งของเขา You never listen to me นั่นเองครับ Listen to me ต่อเลยนะครับก็คือTalk me ก็ต้องเป็น talk to me มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me talk to me ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนชอบใส่เพิ่มเติมกระเบนครับ call to me I will call to you call ไม่ต้องมี to รับรองว่าเพิ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนได้มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get here ก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition หรือไม่มีคำว่า to กับคำว่า at ไง so I got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช้ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดูคำเรียก preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกว่าแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับแล้วคำว่า get to นะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นได้แล้วนะครับเข้าประเด็นก็ได้แล้วจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะว่าพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมคอมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรไหมครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพาร์ทแอคชั่นนะฮะกับพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you

to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ so อย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับ complain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่ happy complain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ He likes to complain about the traffic, complain about the weather. อันนั้นคือแสดงความพอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความพอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับ Don't forget to bring your money. Don't forget to bring your money. อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgotTo bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homework. I think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมามันกัดกินการบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongsIt belongs to me. It belongs to you. นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งงิ้งงิ้งนะครับนะฮะ belong ต้องมี to ด้วยนะครับ It belongs to you. It belongs to me. มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ก็ต้องใส่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you. This belong me. ต้อง belong to you. Belong to me. หลายคนถามว่าในเพลงเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่าYou belong here with me. Belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ได้นะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to me ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้วคือถ้าเป็นสิ่งของ belong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the Grand Palace how do I go to Marble Krong อะไรอย่างนี้นะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับ up to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยชน์นะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up to ก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรพวกนั้นนะฮะ what are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ hey long time no seeWhat are you up to? ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้ครับหัวหน้าของคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม What are you up to? I'm playing game, working, working. What are you up to? ถึงไหนแล้วจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ Look forward. Look forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า Look forward to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะครับ I look forward to seeing you next week.หรือ I look forward to hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีเมลเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดก็ได้นะครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะ I'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับ next to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมวัน Temple is next to Central World หลายคนถามว่าแล้วเนียล่ะครับเนียมันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียแปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World แต่อาจจะบอกว่า Marble Krong is near Central World อยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับถ้า nearby แปลว่าอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ it's nearby อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central World แล้วผมอยากจะบอกฝรั่งว่า Marble Krong is nearby nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยนะฮะประมาณนั้นนะครับสำหรับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้าม
เวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่เอ็กซ์นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวันที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no no no no no x ขึ้นมาแล้ว no ฝรั่งก็

0: นั่นเองครับ you aren't allowed และจะรอให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอก Do you have any food in your bag มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก Yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กลิ่นขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก You aren't allowed You aren't allowedชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ No I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว You aren't allowed to ต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอลนะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแมนยู lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารก็เรียกว่า allergic to allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนี่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic to seafood allergic to มันมาจากคำก็คือคำว่า allergies นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างๆนั่นเองนะครับเคยเจอนะครับ2เหตุการณ์ก็คืออันดับที่1ก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนู
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรคะ
1: แพ้กุ้งตัวเล็ก
0: ๆแพ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ
1: กินได้แต่กุ้งตัวใหญ
0: ่ๆจ้านะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ๊งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรครับ
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกทำไมนะฮะ so allergic to นะก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนั่นนะครับก็คือ sensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะซื้อเขาเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือMy skin is sensitive to this cream. Sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due เนี่ยนะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะแต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าวันครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to อย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournamentSo due to the storm หรือว่า we have to cancel the golf tournament due to the storm เราต้องยกเลิกเนี่ยนะครับไอการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due to ต่อไปนะครับก็คือถ้าจะบอกว่าสมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆเนี่ยนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar to อย่างเช่นสมมติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese tea เห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะ

similar to นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับ say hi to your dad for me โอ้เจอ2 combo preposition แล้วนะ say hi to your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ say hi to your dad for meอีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยเมื่อเราต้องเขียนนะครับพวกเอเซย์หรือรีพอร์ตนะครับคือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณคริส English is very easy นะครับ according to คุณคริสก็จากที่คุณคริสได้กล่าวไว้ว่านะครับ English is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ according to this survey according to this bookอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับหลายๆครั้งเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างก็จะเขียนนะครับว่า prices are subject to change subject to change ก็คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to get used to it get used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแม้พอพูดถึงคำว่า used to เนี่ยนะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีหมา I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้วนะครับ If you want to live in Thailand you have to get used to the traffic ถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่เนี่ยนะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know how to drive I don't know how to drive ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go I don't know where to go ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนก็ไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall จะไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับ I went to the mall mall มันคือ noun so I went to the mall to buy some shoes นั่นเองครับ I came to Central World for learn English อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่นEnglish is fun and easy to learn. It's fun and easy. ใช่ไหม Easy คือ adjective. So easy learning. ไม่ได้ครับ Easy to learn. นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก objects ก็ได้นะพวกกรรมนะฮะอย่างเช่น My boss wants me to learn English. นะครับผม He wants her to work harder.He wants her to work harder ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ He wants her to work harder Anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าว I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุปอยากจะมาหรือจะไม่มานะครับคือ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't come ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ to ใน won't นะฮะไม่เดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come so I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มาสองครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ to ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ to นะ I must go แต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't go จะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี to อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่ to ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should to go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should come you shouldn't go you shouldn't come ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับเห็นไหม you should go you shouldn't go อันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไป
ขึ้นไปก๊อกที่

สองเลยนะครับ you are supposed to go หรือ you aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ you have to go กับ you don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ you must go กับ you must not go หรือ you mustn't go so you must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะแต่ถ้าเป็น you must not go หรือ you mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาด you can go ไม่ต้อง use ไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเนี่ยนะฮะ you can go แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go ใส่เสียงเหมือนไม่โท can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't you can't go you can't go อันต่อไปนะครับคือ don't go ก็เจอบ่อยนะครับ don't to go don't to come ไม่ต้องมี toDon't go, don't come, don't tell her. อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ Don't go yet. ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะ I might go, I might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go นะครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to study ไม่ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมีทูกับไม่มีทูเนี่ยมันคือฟีลลิ่งครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเองนะฮะสุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speakเป็นคอมโบทูสามัญถ้าอยากจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากาพย์ preposition เทปที่5แล้วนะครับยังมี preposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: then next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Hey. Wow. Oh. Are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ Circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่โอเค number one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะ

0: ภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad salad นะคะค่ะอ่านในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะนั้นรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
1: วงกลมสามอันแล้วครับ
0: โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะmeat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
1: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chickenนะคะชิคเก้นสะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะชิคเก้น C H I C K E N โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk milkM I L K ค่ะ milk ต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ sandwich ใช่ไหมคะ sandwich สะกดอย่างนี้ค่ะ sandwich S A N D W I C H นะคะ sandwich รูปต่อมามีทั้ง apple มีทั้ง grape banana
1: ผลไม
0: ้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey honey H O N E Y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค

0: ฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหม
1: ครับ
0: มีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
2: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumberภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักผักผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้ได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ waternะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วเอ๊ะสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
2: ไม่
0: ชอบหรอ
3: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะอันน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง peach โอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะC A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้น ให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ัน popular vote นะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำจะเป็นรางวัลที่เราดูความครีเอทแล้วกันเนาะนะของคนนี้นะคะได้รางวัลครีเอทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีรางวัลอันนี้ให้2อันนะคะ

your dispensing. Oh, sorry. Okay, I'm on phone. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID Kid แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็น Kid เด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักฟรายไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรือ

0: นี่อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลย
3: เจอกระทะเหล็ก
0: กระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
4: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
4: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes, I would like. I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไร
5: กิน
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
5: ของ
0: อะไร
5: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่า จะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ orange juice ดื่ม milk ดื่มอะไรได้อีก
6: water
0: tea right
6: water
0: coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: Would you like some dessert?
0: ของหวานค่ะ dessert. Would you like some dessert? กินของหวานไหม Yes. I will have ice cream. อะไรได้อีก Ice cream. Chocolate. Cake. ของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ
7: would you like
0: ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
7: ไม
0: ่
7: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า would you like would you like would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no ขนมจีนนุชเดอร์
8: ขนมจีน
0: ค่ะโอเคลองนึกไว้นะคะ would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
9: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
2: เดี๋ยวก็
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

0: เสร็จแล้วปิดเลย
1: ใช่ใ
0: ช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว Sหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

กว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread Number seven, steak. Steak. Number eight, fried egg. Fried egg. Number nine, spaghetti. Spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon. Salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะอ่ะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สวัสดีครับ
0: ผม Teacher Greg แล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg, and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Vanchanok Lutitit. My nickname is Chankapoor. I'm 12 years old.
5: My name is Hatchaywan Lutitit. My nickname is Jamthuri.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Krishnanok Vidhahed. My nickname ชงจันท
0: ร์ Nice to meet you.
7: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวนทีเชอร์เกรกมาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
8: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
7: ใช่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
6: เดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วเชื่อมไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่เชื่อได้ไหมคะ
0: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
6: lead vocalist
0: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
4: I'm play guitar and sing it.
0: Okay, I play guitar and singer. แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจามจุรีฮะ
8: เป็นมือกลองค่ะ
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer.
4: I am drummer.
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
6: I am piano.
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
6: นักเปียโน
0: นักเปียโนถูกต้องโหอยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
6: Don't worry
0: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
7: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็ก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
1: JP Music ค
0: ่
1: ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรครับ
7: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็จังกะพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
4: เปียโนดรัมไวโอลิน andGuitar too.
0: โอ้เพลงนี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเชอร์เกรกอยู่แล้วเก่งมากจำจุรีเล่นอะไรบ้างครับ
8: มีกลองกีตาร์เวอร์ลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
0: โ
8: อ้ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่น
6: เปียโนคูคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
0: ร้องเพลงเป็นแล้วคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
7: เป็นค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องจริงๆโอ้หนูจะร้องไห้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
9: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่แตงกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
10: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหรือหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะ การทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยพี่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
9: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะจากตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งองแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
10: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
0: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
6: หนูเตรียมเพลง It's a Big Surprise กับครูสปาย
0: โอเคแล้วใครจะเป็น Lead Vocalist กับ Teacher ด้วยครับ
1: หนูเองค่ะ
0: โอเค let's do it
1: it's

0: Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: Itsy Bitsy จริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกแล้วเจอว่าclimbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับOut came the sunshine. Sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย์
0: เอาง่ายๆแดดออกด้วย and dried up all the rain. Dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spider went up the spout again. แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรฮะ
1: ปีนไปค่ะ
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรฮะ
2: School supplies ค
0: ่
2: ะ
0: School supplies แปลว่าอะไรครับ
2: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
2: ่
0: มีด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
3: In your backpack there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors
3: students use them
0: ในกระเป๋าม
3: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอคือตัดกันมาปากกายังลบสมุกกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
3: ลาลา
0: ลาลาThere are school supplies, pencil, paper, folder, ruler.

0: คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยแหละค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทีเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: ที่เชื่อเจนคะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
0: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
0: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
0: thank you
1: thanks for watching
0: thanks for watching
1: see you again next time
0: see you again next time ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyoneh
0: ello everyone
1: we are JP Music
0: we are JP Music
1: today we will teach you English
0: today we will teach you English
1: and sing a song
0: and sing a song
1: enjoy the show
0: enjoy the show
1: ที่ทุกแก่ว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ hello everyoneh
0: ello everyone
1: welcome to our show we are JP Music วันนี้ teacher Greg และ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย go

0: ดูคำศัพท์ดีกว่าออกเสียงครับ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แม
0: งมุมเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่สองพร้อม

0: และช่วงท้ายมีคำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไรครับ
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
1: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
1: eraser
0: อย่างลบ
1: อย่างลบ
0: note

0: สมุด scissors
1: ทำ
0: ไงทำไงสนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านแล้วต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
2: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ Thank you for your support
3: Thank you for your support
0: Thanks for having my back
3: Thanks for having my back
0: You made my day
3: You made my day
2: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ Thank you for your support ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Grace ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันกระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น Thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจามจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
5: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค
0: ่
5: ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอนจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
6: ครับ
2: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับ Today I got to know Kru Asa Three sisters musicians who want to pass on their knowledge of English invited me to make cute teaching materials cute like this for everyone who follows them including kindergarten children as well Today is another day that I'm very happy Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อไหนไม่ใช่School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cleanser. ครับเพราะ Cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า Cleanser.ไม่ใช่ cleanser cleanser ครับผม down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
2: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
7: มาเทลงมาเทลงมา
8: 81 children there is one children who is diagnosed with autismSo it has been very prevalent in Thailand now. My research is on the DIR floor time in the clinic. The DIR is a new way intervention of the children with autism and other special needs, all the children like Down syndrome and all developmental delay children.DIR is the flip side, the model. In the past, when we work with the children, we only teach children, ask them to do things of what we structure, and then give the external motivation like snack or something like external. But we found that the children cannot generalize what was taught into the real world. So now,We look at the internal motivation of the child, and it is a parent-implemented model that the parent can do at home. And also, it is a play-based. Because what we emphasize on is the relationship between the parents and the child. And that's the key to the child development. And also, we look at the brain that is different from each child with special needs, they are different from each other. So parent has to know what the difference of their child and then how to play, how to use the activities in daily living to help the child climbing the developmental ladders. The first step of the research is that we teach the parents of the model of the DIR floor time that has been adopted into the Thai culture. And then the parents come to the clinic once a month, and then they will coach, and then they will structure of the plan of how to work with the children at home, and then they work at home with the children for around 14 hours per week, and then they come back to see us every month. Yeah, and that's the process. And then we monitor the progress of the child in terms of the emotional development, and also other area of development in terms of the language and the play and the, all the other area of development. So we look at around 50 children of autism spectrum disorder, and with a variety of severities, and we found that one-fourth of them has been able to normalize as other children and be able to go back into school. And this one-fourth of the child is the child who is in the high function level or in around the moderate level. They can go back into the school, and then they will be able to adapt with other children. And that was amazing to see that. But the basic part is the most important, the relationship in the family.
1: ที่เมื่อก่อนนี่ก็จะโวยวายมากๆแต่ตอนนี้แบบมันเหมือนเขายิ้มย้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกมันได้ผลกับเด็กๆทั้งสองคนนะคะมีความสุขที่สุดต้องขอขอบคุณคุณหมอขอขอบคุณที่มีสถาบันบำบัดเด็กๆพวกนี
6: ้จะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีความตั้งใจอยากจะลองศึกษาหรือว่าลองเปลี่ยนแปลงการเล่นหรือการฝึกอีกมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะค่ะที่สามารถช่วยให้เด็กดีขึ้นได้แล้วก็อีกอันนึงให้เข้ากับสโลแกนของที่นี่ก็คือเด็กดีขึ้นผู้ใหญ่ทำได้ค่ะ
8: I'm so happy that now we get the funding from the Research Institute of Thailand to distribute this knowledge into the community, into the 5 hospitals in the community in Thailand. So we got a big project on that, and we are now doing the videotape and everything to translate the model and the parents of the middle class in this institute.Into the community of Thailand, and that is the most of my dream.

สวัสดีครับนักเรียนครับในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแสงกันนะครับเนื่องจากแสงเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างนะครับและแสงยังมีสมบัติที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเช่นสมบัติทางด้านของการสะท้อนนะครับการหักเหนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการสะท้อนและการหักเหนะครับซึ่งเราจะได้เรียนในลำดับถัดไปนะครับภาพนี้เป็นภาพแสงจากดวงอาทิตย์นะครับขึ้นที่วนอุทยานภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่แสงกำลังจะขึ้นนะครับแสงกำลังจะขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วแสงมาจากไหนครับแสงมาจากไหนนะครับแล้วแสงเดินทางอย่างไรนะครับแสงเดินทางอย่างไรแล้วก็โลกจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันไกลแค่ไหนนะครับไกลแค่ไหนนะครับแล้วแสงเนี่ยเดินทางจากดวงอาทิตย์มายัง

เมื่อกี้นะครับเราได้เห็นการเคลื่อนที่ของโลกนะครับรอบดวงอาทิตย์นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือว่าเราอยู่บนโลกได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีแสงจากดวงอาทิตย์นะครับทีนี้ผมก็เลยมาชวนนักเรียนคิดเล่นๆว่าดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงมาให้โลกเรานะครับส่องแสงมาให้โลกเราทีนี้จะถามนักเรียนว่าจากภาพในนี้ครับว่าโลกและดวงอาทิตย์เนี่ยห่างกันกี่กิโลเมตรครับมีใครที่จะตอบได้บ้างครับหรือคร่าวๆก็ได้หรือได้ไปอ่านหนังสืออะไรที่เจอมาก็สามารถทำได้แต่ก่อนหน้านี้ให้ดูวิดีโอนะครับว่าโลกเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์และได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทีนี้ก็จะมาถามนักเรียนว่าระยะทางกับโลกของเราเนี่ยนะมีประมาณกี่กิโลเมตรครับนะซึ่งตอนนี้ผมได้ถามให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมโลกของเรานะครับห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรเยอะไหมครับเยอะมากนะครับแล้วมากๆด้วยนะครับล้านกิโลเมตรล้านกิโลเมตร150ล้านกิโลเมตรนะครับทีนี้ผมอยากให้นักเรียนนะครับจินตนาการนะครับว่าแสงเนี่ยเป็นรถบัส1คันนะแสงเนี่ยเดินเป็นรถบัส1คันครับเดินทางอย่างที่ผมชี้นะครับเดินทางตั้งแต่เช้าเลยครับยังมืดๆอยู่เลยครับเดินทางมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงโลกของเราพอถึงโลกของเราเป็นไงครับโลกเราก็จะสว่างเพราะเราก็จะตื่นกันนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าตั้งแต่รถบัสเนี่ยเดินทางนะครับจากดวงอาทิตย์เนี่ยไปถึงโลกของเราเนี่ยครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับโดยที่รถบัสเนี่ยมันก็คือแสงนะครับแสงแต่เพื่อจะให้นักเรียนมองเห็นภาพก็เลยให้แสงเนี่ยเป็นรถบัสนะแสงเนี่ยเป็นรถบัสเดินทางค่อยๆเดินทางจากดวงอาทิตย์เนี่ยไปถึงโลกของเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับมีใครพอจะทราบบ้างนะครับผมมีคำตอบให้ครับว่ารถบัสคันนี้หรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์นี่นะครับเดินทางจากดวงอาทิตย์มาเลยครับมาเรื่อยๆจนถึงโลกของเราครับใช้เวลาประมาณ8นาทีครับใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับแล้วนักเรียนก็อาจจะสงสัยต่อไปว่าโอ้ระยะทางตั้งไกลใช้เวลาเดินทางแค่8นาทีเองหรือแสดงว่ารถบัสคันนี้หรือว่าแสงเนี่ยนะต้องเดินทางด้วยความเร็วที่ไวมากถูกไหมเร็วมากเลยยิ่งกว่ารถแข่งอีกนะครับ

0: คำตอบก็คือคำถามว่าไงนะคำถามก่อนนะแสงเดินทางเร็วเท่าไหร่นะครับซึ่งเรารู้เวลาก็คือ8นาทีนี่นะครับกับระยะทางก็คือ150ล้านกิโลเมตรพอเราคิดเป็นตัวเลขแล้วนะครับจะได้ว่าแสงเนี่ยเดินทางด้วยอัตราเร็ว3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเร็วมากไหมครับเร็วมากมากเลยครับในโลกนี้ยังไม่มีใครสามารถเดินทางได้ความเร็วเท่าแสงนะครับ
1: จะเป็นภาพเกี่ยวกับกฎของการสะท้อนว่ามุมตกกระทบเท่าไหร่นะครับมุมสะท้อนก็จะสะท้อนเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับเช่น3มุมตกกระทบคือ 35.31 มุมสะท้อนก็ 35.31 ด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็น60ก็ได้มุมตกกระทบ60นะครับมุมสะท้อนก็60เหมือนกันนะครับ60เหมือนกันซึ่งเป็นข้อสรุปที่ว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมที่มันสะท้อนนะครับนี่คือง่ายๆให้เราเข้าใจนะครับแต่มุมตัว i กับตัว r เนี่ยถ้าเป็นหนังสือเล่มอื่นก็จะเปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังสือบางเล่มก็ใช้เป็นเซต้า1เซต้า2หรือเซต้าห้อยตัว i นะครับหรือเซต้าห้อยตัว r นะครับก็จะเป็นรังสีสะท้อนสําหรับเซต้าที่ห้อยด้วยตัว r นะครับแต่ถ้าเซต้าห้อยด้วยตัว i ก็จะเป็นมุมตก
2: หมายเนาะครับแล้วก็มีแสงสะท้อนออกนะมีแสงสะท้อนออกตรงนี้มีแสงสะท้อนออกตรงนี้เราในภาพนี้เราจะเห็นว่ามุมนะครับมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่ารังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบตัวนี้นะครับรังสีตกกระทบนะฮะรังสีตกกระทบส่วนตัวนี้เขาเรียกว่ารังสีสะท้อนนะครับรังสีสะท้อนนะครับส่วนตรงกลางนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับอันนี้กลางนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับเส้นแนวฉากและมุมตรงนี้นะครับเราคิดจากนี่ครับมุมตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่ามุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็เรียกว่า R นะครับมุมสะท้อนนะครับมุมสะท้อนมุมสะท้อนนะครับแต่บางครั้งก็ใช้สัญลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับตัวเซต้า1นะครับตัวเซต้า1หรือเซต้า i นะครับหรือจะใช้ตัวแปรอื่นๆก็ได้นะครับตัวไปอื่นก็ได้แต่ขอให้เราเข้าใจว่าถ้าตกลงมุมไอ้รังสีที่ตกลงมาตรงนี้มันจะกระทำกับเส้นแนวฉากนะครับจะกระทำกับเส้นแนวฉากนะครับเนี่ยจะกระทำกับเส้นแนวฉากที่เป็นตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเส้นแนวฉากเราก็จะเขียนรูปมาเป็นรูปได้รูปทางขวามือนะครับอันนี้เนาะนะครับนี่คือการสะท้อนของแสงเราจะเห็นว่ามุมที่ตกกระทบกับมุมที่สะท้อนไปจะเท่ากันนะครับนี่ตรงนี้ครับนี่เป็นสมบัติของการสะท้อนเลยนะครับว่ามุมที่มันตกกระทบเนี่ยจะเท่ากับมุมที่มันสะท้อนนะครับอันนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสรุปคร่าวๆในเรื่องเราสามารถสรุปได้ในเรื่องของการสะท้อนกับรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนเนี่ยว่าเนี่ยครับรังสีตกกระทบนะครับแล้วก็เส้นแนวฉากแล้วก็รังสีสะท้อนเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันคำว่าระนาบเดียวกันก็คือในพื้นที่ตรงสีเขียวนี่ทั้งหมดเนี่ยครับเขาเรียกว่าระนาบเนี่ยตรงนี้ครับระนาบทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ระนาบทั้งหมดที่เป็นสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าระนาบนะครับระนาบอยู่บนระนาบเดียวกันนะครับนะแล้วก็มุมสะท้อนนะครับมุม มุมตกกระทบนะฮะมุมตกกระทบอันนี้อันนี้มุมตกกระทบนะแล้วก็มุมสะท้อนเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่แสงตกกระทบนะครับผมนะส่วนในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นภาพของการสะท้อนของแสงที่วัตถุผิวเรียบกับผิวคลุกคลักนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เป็นผิวเรียบนะฮะผิวเรียบตรงนี้ฮะผิวเรียบเนี่ยแสงรังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบนะครับแต่ภาพทางฝั่งขอไข่นะครับเป็นผิวคลุกคลักนะครับวัตถุผิวคลุกคลักนะรังสีที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยไม่เป็นระเบียบแค่นั้นเองนะนี่คือความแตกต่างของผิวเรียบกับผิวคลุกคลักนะครับนี่ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพของการสะท้อนนะครับของวัตถุสะท้อนจากกระจกเงาราบหรือกระจกสองหน้านะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้อยู่ด้านซ้ายมือครับซ้ายมืออันนี้ภาพที่เกิดขึ้นนะครับเป็นขวามือครับขวามือนะครับหรือภาพทางขวามือนี่นะครับวัตถุเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับภาพสีขาวนะดูตรงสีขาวเนี่ยครับขวามือส่วนนี้ก็เป็นซ้ายมือนะครับนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าอ๋อภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบเนี่ยถ้าเราสังเกตทางซ้ายเนี่ยภาพกระจกจะเป็นทางขวาหรือในขณะเดียวกันภาพวัตถุที่เราสังเกตเนี่ยเราชูขวามือขึ้นหรือขวานะครับภาพที่อยู่ในกระจกเนี่ยจะเป็นทางซ้ายมือนะครับอันนี้คือมันจะสลับซ้ายขวานะครับอันนี้นะเป็นภาพนี้นะครับครับซึ่งในภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการสะท้อนจากกระจกเงาราบนะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะส่องกระจกทุกเช้าก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงเป็นภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบนะครับเราจะเห็นได้ว่าขนาดระยะตรงนี้ครับระยะตรงนี้นะครับจะเท่ากับระยะภาพนะครับเท่ากับระยะภาพนะครับระยะภาพสมมุตินะครับผมยืนห่างจากกระจกตอนเช้าแต่งตัวสัก30เซนติเมตรถ้าภาพในกระจกก็จะเช่นเดียวกันครับห่างจากกระจก30เซนด้วยนะครับห่างจากภาพ30เซนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมสูง150เซนสมมุตินะครับอันนี้ผมสูงเอาวัตถุก่อนก็ได้นะครับวัตถุเนี่ยสูง150เซนครับภาพที่ได้ก็ต้องสูง150เซนด้วยนะครับนะ150เซนด้วยอันนี้คือบอกให้เรารู้ว่ากระจกเงาราบเนี่ยภาพที่อยู่ข้างในกับวัตถุที่เราอยู่เป็นวัตถุเนี่ยความสูงจะเท่ากันนะครับแล้วก็ภาพที่ได้นะระยะภาพกับระยะวัตถุเนี่ยจะเท่ากันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแปรนะครับหนังสือหลายๆเล่มนะฮะอาจจะใช้ตัวแปรแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าในหัวข้อที่ผมกำลังสอนพวกเราอยู่เนี่ยผมจะให้ระยะวัตถุเนี่ยเป็น S นะครับ S นะครับส่วนระยะภาพเป็น S เหมือนกันแต่ว่ามีไพติดด้วยอย่างนี้นะครับไม่ใช่เลข5นะครับไม่ใช่5กับ S นะเป็นตัว S กับ S ไพถ้าเป็นระยะภาพนะครับผมจะเป็นขนาดของภาพเนี่ยเป็นขนาดของภาพเนี่ยจะให้เป็น Y ไพนะครับถ้าเป็นขนาดของวัตถุเนี่ยครับจะให้เป็น Y นะครับซึ่งตัวแปรเหล่านี้เดี๋ยวเราเรียนสูงขึ้นหรือเราเรียนหัวข้อแล้วถัดไปเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้นะครับและอย่างนึงคือภาพที่เกิดเขาเรียกว่าเป็นภาพเสมือนนะครับภาพนะครับที่เกิดนะครับที่เกิดนะครับเป็นภาพเสมือนนะครับไม่ใช่ภาพจริงนะฮะเป็นภาพเสมือนนะครับเป็นภาพเสมือนนะเป็นภาพเสมือนนะครับเป็นภาพเสมือน

0: พอมาถึงตอนนี้เราก็จะมาหาตำแหน่งของภาพนะครับหาตำแหน่งของภาพการหาตำแหน่งของภาพและลักษณะของเทียนไขเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องทำนี้นะทำตามผมแล้วกันเนาะแล้วขั้นแรกเราก็ต้องลากจากหวงเนี่ยครับไปจากโพเทียนไขไปตั้งฉากกับกระจกก่อนนะครับนี่ครับวูบมาทางนี้ก่อนให้เรียบร้อยนี่คือรังสีข้าวให้มันตั้งฉากเลยนะให้มันตั้งฉากเลยให้มันตั้งฉากตรงนี้ให้มันตั้งฉากนะครับจากนั้นก็มีลากให้มันสะท้อนออกมาด้วยนะเพราะถ้าแสงมันตั้งฉากไปแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมานะครับสะท้อนออกมานะครับจากนั้นเราก็มุมนี้นะฮะเราก็จะมองจากโพเทียนไขเนี่ยไปตกกระทบตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้แล้วมันก็สะท้อนออกแล้วมันก็สะท้อนออกนี่ครับและตรงนี้เขาก็จะแบ่งเป็นแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะเป็นคัลเลอร์เส้นแนวฉากนะครับเส้นแนวฉากจากนั้นเราก็เขียนนะครับรังสีต่อไปด้านหลังถูกไหมครับถ้าเป็นกระจกนะครับต่อไม่ว่าเราจะต้องต่อนะครับต้องต่อนี่ก็เหมือนกันเราก็เขียนต่อลงมาครับตัดกันตรงไหนตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของภาพนะครับภาพคือนี่นะครับผมก็เลยเขียนคร่าวๆนะครับเทียนขายนี่นะครับขายแล้วก็มีไส้เทียนอยู่ตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่เราได้ภาพขึ้นมานะตรงนี้ก็เป็นมุมสะท้อนนะครับอันนี้ผมคิดว่าสะท้อนนะครับมุมสะท้อนตรงนี้นะครับเป็นมุมตกกระทบนะครับนะครับมุมตกกระทบเพียงแค่นี้เราก็
1: อันนี้ก็จะเป็นภาพของที่ทำให้ตาเรามองเห็นนะครับตาเรามองเห็นได้ก็คือพูดง่ายว่าเมื่อกระจกมีการสะท้อนนะครับก็คือเหมือนกับว่าแสงมาเข้ามาที่เทียนไขใช่ไหมครับแล้วก็สะท้อนไปที่กระจกนะครับกระจกก็จะสะท้อนเข้าสู่ตาเรานะครับเพราะว่าการมองเห็นของวัตถุต่างๆเนี่ยคือแสงตกกระทบวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราเราจะเห็นได้นะครับนี่ฮะเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นตรงจุดไหนก็ได้นะครับเนี่ยมองเห็นไกลขึ้นนะครับนี่คือภาพของการมองเห็นนะครับภาพของการมองเห็นนะครับ
0: สรุปภาพหัวตั้งนะครับระยะภาพเท่ากับวัตถุนะครับระยะวัตถุเท่ากับระยะภาพนะครับความสูงของวัตถุเท่ากับความสูงของภาพนะครับกำลังขยายมีค่าเท่ากับ1ครับอันนี้ภาพที่เกิดจากกลับซ้ายไปขวาแล้วหรือขวาไปซ้ายเมื่อเรามองเทียบกับวัตถุนะครับถ้าเรามองวัตถุซ้ายภาพที่เกิดจะเป็นขวาหรือถ้าเรามองวัตถุเป็นซ้ายนะครับภาพก็จะเป็นขวานะครับอันนี้เนาะนะครับทีนี้มันก็จะมากล่าวถึงประเด็นที่ว่าภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ2บานทำมุมต่อกันนะครับทำมุมต่อกันก็คือเป็นเหมือนรูปนี้เลยนะครับเป็นเหมือนรูปนี้เลยเพียงแต่ว่าพอเราทำมุม2ภาพกันแล้วเนี่ยเราก็เอาวัตถุสักอันนึงเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางนะครับมันก็จะเกิดการสะท้อนตรงนี้ภาพตรงนี้นะครับก็จะสะท้อนมาตรงนี้อีกนะมันก็จะเกิด2ภาพหรือภาพนี้ก็สะท้อนมาภาพนี้อีกก็จะกลายเป็นอีก1ภาพหรือภาพนี้ก็จะสะท้อนเข้ามาเป็นส่วนกระจกอีกบานหนึ่งนะครับมันจะสะท้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนในภาพต่อไปนี้นะครับในภาพต่อไปนี้นะครับเนี่ยในภาพผมให้ตรงนี้เป็นภาพที่1แล้วกันนะครับภาพที่1นะครับอันนี้เป็นภาพที่2นี่เป็นภาพที่3เป็นภาพที่3นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในภาพทั้ง3ภาพเนี่ยเป็นการนำกระจก2บานมาทำมุมต่อกันนะครับทำมุมต่อกันโดยสังเกตนะครับว่าภาพที่

หนึ่งเนี่ยมุมนะครับวัตถุเป็นไงครับวัตถุเป็นไงครับมันก็จะได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่ภาพที่สองเป็นไงครับภาพที่สองเนี่ยโอ้ได้หลายภาพเลยนะครับนี่ได้หลายภาพเลยนะครับได้หลายภาพเลยแต่ให้เราดูภาพก่อนว่ามันจะยังไงนะครับนะครับส่วนภาพนี้ก็ภาพที่สามก็เยอะเลยนะครับนี่ได้ภาพเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับว่าภาพมันเพิ่มขึ้นเมื่ออะไรครับภาพจำนวนภาพครับเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนภาพเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตคือจำข้อสังเกตคือจำนวนภาพเพิ่มขึ้นเมื่ออะไรครับเมื่อกระจกทั้งสองบานครับทำมุมแคบลงเนี่ยครับแคบลงหรือน้อยลงนะครับน้อยลงนะมุมน้อยลงนะฮะมุมน้อยลงนะครับทำมุมแคบลงนะอันนี้แคบลงนะครับอันนี้มุมน้อยลงซึ่งจะสังเกตว่าอย่างเช่นภาพที่หนึ่งก็อาจจะมุมกว้างหน่อยสมมุตินะที่ผมนี่ก็จะเป็นมุมกว้างหน่อยแต่ถ้าเป็นภาพที่สองก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับแคบส่วนภาพที่สามก็อาจจะเป็นนี่ฮะนี่คือมุมข้างในที่มันกระทำต่อกันนะครับดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าถ้ามุมแคบลงจำนวนภาพที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมมีตัวอย่างแสดงให้ดูนะครับหรือเราสามารถหาจากสมการก็ได้นะครับจากสมการก็ได้นะครับจากสมการก็ได้ซึ่งการหาภาพสองภาพจากสมการเนี่ยมีสมการครับ

ภาพจากกระจก2 บานนะครับทำมุมต่อกันนะครับทำมุมต่อกันนะครับก็สมการที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับ n เท่ากับ n นะครับ n เท่ากับ360ส่วนด้วยเซต้าแล้วก็ลบด้วย1นะครับ n นะครับ n จำนวนนะครับภาพที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเซต้านะครับตัวนี้ผมอ่านว่าเซต้านะครับคือมุมที่กระจกทั้งสองนะครับทำมุมต่อกันครับทำมุมต่อกันนะครับโดยตามหลักนะครับก็คือว่าค่าของนะครับ360เนี่ยส่วนเซต้าเนี่ยนะครับหารนะครับหารแล้วครับหารแล้วหารแล้วได้จุดทศนิยมนะครับต้องปัดนะครับต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็มก่อนต้องปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วจึงลบหนึ่งนะครับจึงนำไปลบหนึ่งครับนะครับตรงนี้สำคัญนะฮะสำคัญนะครับตรงที่ว่าให้ต้องปัดขึ้นครับไม่ว่าจะทศนิยมเท่าไหร่ก็ตามครับจะต้องปัดขึ้นครับแล้วค่อยไปลบหนึ่งนะครับซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่สมมุติกระจก2 บานเนี่ยครับต่อกันเซต้าเท่ากับ43 องศา43 องศาดังนั้นจากสมการนะครับจากสมการก็คือจากสมการก็คือ n เท่ากับ360ส่วนด้วยเซต้าลบด้วย1ถูกไหมครับลบด้วย1เราก็แทนค่านะครับแทนค่าก็คือ360ส่วนด้วย43ลบ1นะครับมันตกที่ 8.37นะครับลบด้วย1แต่ตะกี้เงื่อนไขของเราก็บอกว่าให้ปัดเป็นจำนวนเต็มนะปัดขึ้นนะไม่ใช่ปัดลงนะต้องปัดขึ้นปัดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น9ลบ1ใช่ไหมจาก 8.37 เนี่ยเราก็ปัดขึ้นให้เป็น9นะครับจะได้เท่ากับ8นะครับดังนั้นภาพที่ได้ก็คือ8นะครับภาพที่ได้ที่กระจก2บานเนี่ยทำมุมต่อกันนะก็คือ8นะครับในขณะเดียวกันถ้าหันลงตัวก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับก็คืออย่างเช่นถ้ามุมเท่ากับ40ครับกระจก2บานเนี่ยทำมุมเท่ากับ40 องศาแล้วก็หาจำนวนภาพได้เลยครับจาก n เท่ากับ360ส่วนด้วยเซต้าลบ1แล้วก็แทนค่าไปครับ360ส่วนด้วย40ลบ1พอส่วนตัวนี้มันหารกันแล้วได้9พอดีครับ9ลบ1ก็ตอบ8เหมือนกันนะครับสิ่งอันนี้คือได้8ภาพเท่ากันทั้ง2อันดูที่มุมไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จากเงื่อนไขที่ว่าถ้าเรามีเศษแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับปัดให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับนี่เนาะเราจะมาพูดถึงกระจกเงาโค้งเนาะเป็น
เป็นกระจกที่ผิวสะท้อนเนี่ยมีลักษณะโค้งเป็นส่วนหนึ่งของผิวโค้งทรงกลมนะครับแล้วก็มีอยู่2แบบก็คือเรียกว่ากระจกนูนนะครับกระจกนูนนะครับกระจกนูนคือตัวนี้กระจกนูนคือตัวนี้ส่วนกระจกเว้านะครับกระจกเว้าก็ตัวนี้นะกระจกเว้านะกระจกเว้าซึ่งส่วนประกอบที่เราจะต้องรู้ก็คือว่ามีจุดศูนย์กลางของความโค้งครับมีตัว C นะครับจุดศูนย์กลางความโค้งคือตัว C นะครับมีด้านที่ฉาบเป็นปลอดนะครับฉาบเป็นปลอดคือเรามองทะลุไม่ได้พูดง่ายๆนะครับแล้วก็มีแกนมุกสำคัญนะครับเป็นเส้นตรงนะครับทะลุตรงกลางเลยนะครับนะครับก็มีศูนย์กลางโค้งมีจุดยอดนะครับในทำนองเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะความโค้งตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ตัวแปรทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนรู้ทีละตัวละตัวไปนะครับส่วนถ้าเป็นกองกระจกนูนเนี่ยก็จะมีลักษณะโค้งเช่นเดียวกันครับแล้วก็ด้านนูนๆออกมานะครับนี่ด้านกระจกนูนจะเป็นด้านนี้นะครับแล้วมีจุดยอดมีแกนมุกสำคัญนะครับด้านหลังที่เป็นฉาบปลอดแล้วก็มีซีจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าแล้วกันตกกระทบพวกกระจกแบบนี้แล้วมันจะเกิดภาพยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันครับเมื่อกี้ให้เรารู้แค่ว่าอ๋อมันกระจกนูนเป็นแบบนี้กระจกเว้าเป็นแบบนี้ก็พอแล้วนะครับในของในสไลด์นี้นะครับอันนี้คือการสะท้อนนะครับการสะท้อนของรังแสงที่ขนานนะขนานแสงขนานนะครับที่ตกกระทบกระจกเว้าและกระจกนูนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรครับเห็นว่ารังสีตกกระทบทั้ง2อันจะผ่านจุดโฟกัสจะสะท้อนผ่านจุดโฟกัสนะจะสะท้อนผ่านจุดโฟกัสนะครับแล้วไอเส้นแนวปกติเนี่ยจะผ่านเลยครับเส้นแนวปกติเส้นแนวฉากละกันนะเส้นแนวฉากที่เป็นเส้นปะเนี่ยจะผ่านจุดเราจะผ่านจุดศูนย์กลางของ